0: านได้ผีเสียงฟังเขาการดงได้น้องพระเกศเวลาเก่าสารไหม
1: พงขยายเสียงภาษาอินหานประเดี๋ยวปิ้นยำเอากันได้ผีเสียงฟังเขาการดงในน้องพระเกศเวลาเขาสารไหม
2: ผู้ฟังทั้งหลายเขาในเขาสารไหมปองนี้ที่เพียงมีกำลังไหมการเห็นสังเวกซักในยินาเซนได้เทียมแข็งแห่งไปตามดีฟงฉินเสียนปอเกิดจองการนำดินหอยน้องและด้อยกองโยปังขำลาบป้าเอ๋อกุ่นตายสีสองกุ่นหายไปสี่กุ่นเดือนหนึ่งถึงเดือนเจ็ดยินนานเอาเฮ็ดเถินเฮ็ดเคอขายออกต่างประเทศไปปั้นแปดหอยหาสิบเจ็ดตนเซาตามกาลี่ไปขอบเดือนตีเมืองเรียมได้ปุ่งนั่งไปตามนำดีสูงเมืองไห่เสียนยับดีการเอาโฮดซักเกี่ยวเซอร์ขับหน้ากำจอยเซลมาคเมนทำอีกทำไรมาล่างพินเสียนปลูกโฮหอมหาหอยมู่เซลไหลมักป่งลงไล่เก๋เข่าปีนิมากล่องป้องเอาของเก่าเปลี่ยนของใหม่มีตาดีหือจุ่มไล่โกดเจ็ดปั้นแปดหอยกุ่นปอกพระเตจโอโรสืออยู่ที่ไก่กิมก็ดอนฮัดเหรียญปล่อยมักเตียกเต้าตานพระเตจญี่ปุ่นว่าประจังฮับห้องเอาบ่เดี๋ยวกอยฟังขณะข่าวสายใหม่เข้มถีเก๋เข่าปีนิมาโครงการสุธีสุฐานตั้งเส้นกระเดตามการขำพอในเส้นเว่ยเส้นจันฟูเขาเลิกไปหมั่นก้องยุกสูงการเหตุสั่งจาดีอันมีตีต่างไปบ้าขาดเทียมไว้หยานสังผัดติดการเหตุสั่งให้หน้าโจประเดี๋ยวนับเสียงออแห้งกายเสียการสุดยอมการต้องโหลตามดีฟงปินการเลิศใจเขียนตัวนับตามกันก็ว่าเจียงครึ่งปีไปอ้อนนำสั่งการเงินการเหตุสั่งเวกจักมีคมเปิ้งขึ้นเนื้อตั้งเส้นเทียมไว้มาหอยปุ่นใดศูนย์ปลายเจ็ดการเหตุสั่งเวกจักบ่ได้ปอกให้ได้ดีมากำลังไหมได้เทียมแห้งๆไปตามดีผู้ดามข่าวสารวันเสาร์3คำกลางคืนลูกในซิงวันปังคงซือจันฟู่ไพเมิงตีฟงสินเสียนนายยีนันเส้นไดฮูเดือน8รอบเสาร์3คำกลางคืนนาลีหวายตา1ถึง8ตาฟงซานเซินตีฟงสินเสียนมีฟุ้นหาลงตกป้าเอ๋อนำดินหอยน้องและดอยกองโลปังขำลาบบ่ได้ป้าเอ๋อกุ่นตายเสีย2กุ่นหายไป4กุ่นนับตามคนหนึ่งไข้ก่อนหอมสอนปีนี้เดือน1ถึงเดือน7ยินนานเอาเฮ็ดเถินเฮ็ดเคอขายออกต่างประเทศไปปั้น8หอย57ตนทำนาฬิกาเวลายามเดียวกันหอยปุ่นไดเศร้าสีปุ่นปลายเจ็ดได้ออกไปขายถึงพระเดียญี่ปุ่นเตอร์โกเยนนานฟงปิ้นพระเดียและบาทเมิงเศร้าหกตีเดย์ปี2000ปลายเศร้าหกโตมาเมืองแหลมเสียนในเพอร์สือยับจับเวลายามดีการสั่งเตียงซบตั้งกัดดีไปขอบเดียนฐานพระเดียนั้นปีนี้ครึ่งปีไปอ้อนการกาขายซบตั้งกาดลี่ไปขอบเดียนตีมึงเรียมเฮ็ดได้ดีมาพอกดถึงสื่อของโคเข้ามาและขายของโคออกไปหอย46หมื่นตนปลายทำนายเลอปีไกด์เวลายามเดียวกันหอยปุ่นได้16ปุ่นปลาย3จีกางเงิน47กว่าหยันปลายทำนายเลอปีไกด์เวลายามเดียวกันหอยปุ่นได้75ปุ่นปลาย2เมื่อโดนเมืองไห้เสียนตีสื่อเจ้าภาษาไต้12ปันหน้าอยู่ตีมงหุ่นเจินหันเหตุการณ์เอาโฮจักเกี่ยวเซาเข้าหน้าเอาแห้งเติมซอยการเสิร์ฟมาคอมเมนต์นำอีกเท่าไหร่มาลายลงชนตีล่ามพินเสียนปูหอหอมหาหอยหมู่ไปก่อข่าวฮอตย่ำเสิร์ฟเหินยังเย็นต้องนำสั่งการเงินจากฮอตถึงสี่หอยหาสิบหมื่นเยนตาเสิร์ฟได้เยื่อเหินได้เมื่อเย็นขึ้นเนอเก๋เข่าไปนี่มาห้องการใช้เจินปูจะเอาปีหยาหลายเจอหลายอย่างมากำมุนการจกจ่ายปันตรงเงินเอาของเก่าเปลี่ยนของใหม่ลงไปปันแปดหอยเจ็ดสิบบาทกดเย็นโจป้าค้าของสั่งที่จะฝ่ายการเงี่ยกดเหมือนหยันไปมีตาดีกับสุ่มร้ายกดเจ๊ปั้นแปดหอยกุ่นปอกการก่อยันหลีเซียนเสือหอยเป้าจามปูว่าเจียงหอดถึงเดินหกดับการสื่อเป้าเซียนเลี้ยงโป้มาเถ่าเก๋ต่างพระเตียดหอดถึงชิบกดกุ่นไปเมื่อโดนพระเตียดโลซืออยู่ตีไก่กิมก็ดอนฮัดเหรียญการปล่อยหมากเต้าตานพระเตียดญี่ปุ่นออกปากว่าประจังฮับห้องเตะนับตามห้องการเพียวข่าวสารไหมพระเตียดไทยเพียวข่าวสารนาลาทีว่าเยลาและเปิดตาเนียนซ้ำฟู่บ้านเมืองไปหุ้นไตพระเตียดไทยวันเศร้าสองคำอ้อนซ้อมปอเกิดจองการจีหมักเตียกเตียกจีไฟฟงปิ้นจองการเฮ็ดหายใจขาดเคยการล้อมกลุ่มป้องตั้งจีไฟใหม่รอรถและห้องปานการในเสียงเฉินจีหมักเตียกใสเสาเตียนและเสียงโคฟงเฮนับตามกันก็ว่าเจียงเซลาดูฮอนใหม่ขันรับพระเตียดเศร้าสามตีในทิลิปเอาเซาปราได้มีกุ่นตายกับเราดูหอนไหมลง 30,000 กุ่นปายอ่านสกรรมเพียกนี้เป็นข่าวสารไหมเป็นลองคำเพจเสียงปองนี้เพียข่าวสารไหมก็ถึงตีนี
1: ้คำเห็นเขาหูความกึดไหนภาษาปันทนังฮักเปลี่ยนกัน

0: อยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในห้ำเห็นความกึกสีจิงพิง
1: สีจิงพิงจงสูจีปี2089ตัวเดินเก่าดอกเศร้าเจ็ดคำอยู่ในพรมลงหย่องย่อและเสียสร้างภาษาปันธนังการจำเลินตั้งพัดเตียถันปากกำนันจีออกเจ็ดสิบปีการอาดับทุกตีเป็นดินเหตุเป็นการอุ่งอาจนำจางเจ็ดสิบปีนี้ได้ได้สื่อจำหมันหมันเฮาคัดแข้งกำตือไดเริงการพัดเตียดอันปินพัดเตียดมีหลายภาษาปินแต่หนึ่งลำเดียวกันนั่นเอาการหักษาปินแต่หนึ่งลำเดียวกันและภาษาปันธนังกันเป็นการตาดีสูงสุดสู่ภาษานั้นคัดแข้งกล่องสาภาษาปัญญามาขสือพัดเตียดจงโกนับเสียงคัดแข้งเตียวเขาสินตั้งจอบเมียนอันใกล้สี่ขอการภาษามีเรื่องเปิงจงโกคัดแข้งแต่จะเห็นเมียนดีพัดเตียดภาษาตามโต๊ะกึดปองเฮ็ดฮอดถึงปินเสียเดียวกันและตามโต๊ะกึดปองอีแถบกับกันม่อนเฮ็ดภาษาและม่อนเฮ็ดที่บ้านเมืองหันอีแถบกับกันคัดแข้งตุนอยู่สู่ภาษาขึ้นสู่ลงหากันหอยไหลกันขอนเปาะกันปอกตังความหูฮอดภาษาสงขวาปินหมู่จุ่มเดียวกันไปเป้าขาดคัดแข้งแถมไว้ภาษาหน่อยและบ้านเมืองภาษาปุ่งนั่งคือการเขาอยู่เฮากินจุ่มหลายสู่ภาษาสุขลำบานใจไปเป้าขาดคัดแข้งพรมสู่วัฒนธรรมนี่เป็นการพรมสู่เล็กแลบยางสั่งคันทาภาษาสงขวาพรมกันมีนั้นคัดแข้งสู่ภาษาอยู่ฝ่ายไปก่อหญ้าเรียนเป่งกันเอาก่อหญ้าอามาขามภาษาปันธนังกันคัดแข้งอยู่เมื่อสอนสืบนั่นปุ่งนั่งอยู่เมื่อปุ่งนั่งนั่นยานออกการไหมคือกล้องป้องภาษาแห่งตั้งเป็นแต่หนึ่งลำเดียวกันเคลื่อนโดยตามสาขาคัดแข้งแถมแข็งแข็งตั้งก่อนอ่อนการเกิดป้องภาษาสุเพนเมนดีผัดดิดภาษาปันธนังการจำเนินไปบ้าขาดมิทักผู้ฟังต่างหายอ่านสกามเพออกนี้เป็นข่าววันไหนทำเฮียนความคิดสีจิ้มเพนปองนี้ก็เพออกถึงตีนี้ยินดีกับต่างหลายหับฟัง
2: ตีกวางโถไทยกูกวางครับยกโย่หัวอยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามไปฟังสิ้นครับไต่สาเสิร์นโมนก่อน
3: ตีก้องโถไห้กู้กวงครับยกย่อขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกย่อเมืองคำใหม่น้ำงามกวยฟังเสียงครับไต่สาเสิร์นโมนก่อน
4: เวทักผู้ฟังทั้งหลายเซาสดีอยู่ที่กินฟันข่อยปิ้นก้องเจนเวลาเมื่อเผอกำคับกำโซปอกนี่ข่อยเดี๋ยวกำคับอันโมนวอนต่อนใจนันมาเผอหือทั้งหลายฟังวันนี้ดีสู้กำลังฟังนี้ปิ้นกำคับสู้น้องแอลป้อยผู้เตรียมกำผู้ใส่ล้ำผู้คับห่องก็ปิ้นคำเจนในกำคับคับว่ามาต้นน้องเหยสองเห่าไปเขาป้อยหนังกันวันนี้ปิ้นฟันปีใหม่สังขันไตเห่าต้องไปต่างในหันเปิ้นก็ปิ้นสู่ปิ้นเยิ่มปิ้นมวนสาสะเบาและเศร้าสู้กันนุ่งเครื่องไตห่างแห่นไปป่อยมาต้นน้องเหยสองเห่าไปเขาป้อยจอมกันโคปิ้นมาควายปีใหม่สังขันไตเห่าต้องไพ่กุนไนซุมโคบ่มีการเสาเห่าตังซ้องกวยไปแอวเขาป่อยหนังกันสู่กันไปแอวเขาป่อยฝังนำคล้องตีเวียงเสียงหุ่งหันซุ้มมือหนองต้องเปิ้นเสียวเฮอเองกันคับฟอนก็มีเสียงก้องเสียงกว่องหนึ่งเนียนวันป่อยสังขันปีใหม่หือนองสุกใจมวนเยิ่มประเดี๋ยวเห่ากวยสู่กันมาฟังกับคำบทนี้

到มาที่เฮาก็ให้สุขมาฟังกำครับบ้านของไต้ยินดีต้อนรับผู้ก็เตรียมผู้ใส่ลำบินไอคำเจนในกำครับครับว่าวันนี้หมูเฮาเยิ่มใจบ้านของไต้เฮาอุ่นตุ้นวันปล่อยเยิ่มฮับเขียเกี่ยวมาฮอดมาดินมามวนสาเซินแอปกันมีตังก่อนอ้อนตังไรป้อนายบ้านเฮากับตังนายในหงเยิ่มฮับเขียเกี่ยวสุกุลมาดินมามวนบ้านของไต้เฮายินดีต้อนรับยินดีต้อนรับต่างหลายเยี่ยมฮับเฮียเก่าสุกุลมาแอวมาฮอดถึงบ้านของใต้เฮายินดีต้อนรับสุสาวมาแอวหมูเฮาเยิ่มใจสุสาวพักไปก็ยังใจติดหาประเดี๋ยวเฮาก็จะกลับมาฟังคำคับบทนี้ปิ้นคำฟองและอิน

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好可不吉利，
3: 正破价天五千出轨，
2: 干不带十三班呐，
3: 李苏五师傅，
4: 广播行得更红，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
5: ปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองจินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
6: ว่างปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองจินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
5: ให้ดีผีหมอกพอกข่าวกู้เสียงเมียว
6: ให้ดีผีหมอกพอกข่าวกู้เสียงเมียว
7: พี่น้องขอตั้งไหนสุริยุทธาสละหิ่งต้านเคยคำบอกในเขาตีต้านแข่ตั้งหลายดันที่ดักมียินนันเซินฝ่ายการจักข้างมีม้าหลงหลังฟงชินเซียนโปเป็นเพร้อยกันร้อยถูเหตุเฮากลตายสมกาสองโกมีสี่โกมขาได้หันปีได้เดินเดินต่อถึงดันเจ็ดเมืองเชียนดันได้ขายเห็บเดินร้อยออกตึงกะปนเตอเหงเปลี่ยนปาก57ตันว่างการเจียชาเครื่องขวางเข้าตั้งหลักตั้งเมืองเล่นเขาอ่านด่าการค้าขายโตลอกตั้งในเหตุได้ดีเตอมะนันพินเฉียนซ้อมในผักโดห้าปังหมูนันสามในเสมาโดกปีในหมาฟิ่งเปียงเฉินเฉอกำจอยอาเมียซื้อจักเมิร์ได้ขวัญจักเก่าในมีดองลีโตอาเมียกุ๊กติจิตเหงเปียดปากบ่นปลายโกยาไม่จับถามเขาสะตั้งมาเจอในโลกปีในหมาอ้องการตั้งเส้นกูขักกูฝ่ายการโจจ๋าเหตุจอมปองจอมอันเดอร์เส้นไว้เส้นจันฟูหรือห้าเหตุถังแดนกำจอยฝ่ายการผ่านสั่งเหตุการจากใดปองการผ่านสั่งต่อโถหักฝ่ายการจากใดข้างเหมีม้าหลงหลังจอมหนังหอบไม้ปีได้เดินเดินต่อถังเดินหกตั้งเส้นฝ่ายการผ่านสั่งการจากใดจำออกเครื่องขวางม้าชี้โสดำเตอร์ม้าเนื้อหนีเหงในเจ็ดย่างเดือดฝ่ายการจางใดข้างบีเทียนเตอร์มาผู้ไม้เข่าเดินเปลี่ยนได้สองสามวันกาไม้เข่าหู้ถึงเดินเปลี่ยนได้สองสามวันกังเหนือเดินด่าดีโตถึงเปลี่ยนด่าดีได้ฝงซันเจินเดินฝงฉินเฉียนได้กว่าเปอร์ตกฝนหลงโปเปินพีน้อยกันน้อยถูเหตุให้ก้นตายสมกาสองโกมิสี่โกมขาได้หันเบิ่งเชียนดานโจมบ้านเปินเอิงตีมีเห็บเดือดอยได้ดำจอมหนังว่างการเจียชาเครื่องขวางเข้าตั้งหวักตั้งขนมีนไขกวานได้ฮอบไบปีได้เดินเดินต่อถึงเดินเจ็ดได้ยินนันเซินไขเห็บดอยได้หวักตั้งกะปนเตอเหงเปลี่ยนปาก57ตันดำชีปีกะโฮมซ้ำเดินดีปากได้เสาฉีป้ายเจ็ดไขถึงตึงกะจ่าปันตึงกะเตอโกเมืองเจด้านเจอได้เสาหกตั้งตั้งเนื้ออึ่งตีได้เธออาเมียก้นหนาเมืองเชียนดานขาเห็บได้จำได้โศกันนำเตอมาปีได้โหปีมาก็เปิดเมืองเล่นเชียนเดาเวียงผู้ได้โจจ้าจอมหนังว่างตีปู่เจ้าทกเห็บได้มากำจอยฝ่ายการโต้ต่างเครื่องขวางเข้าตั้งหวักตั้งตั้งฝ่ายการค้าขายโต้ดอกตั้งได้ปีได้เดินเดินโต้ถึงเดินหกได้ว่างการเชียนชาเครื่องขวางเข้าตั้งหวักตั้งเมืองเล่นเขาอ่านได้หน้าการเชียชาฝ่ายการค้าขายเครื่องขวางเข้าตั้งหลักตั้งได้เหตุได้ดีเตอมะเชียชาได้เครื่องขวางเข้าตั้งหลักตั้งปนเตอปาก46บนตนนำชีปีกะโฮม3นักลีปากได้16ป้าย3ตั้งดองจี้สอปนเตอ47กุ๊กติจันนำชีปีกะโฮม3นักลีปากได้75ป้าย2ถัดกันนายวันมาได้ดันพินเฉียนตี้ดุจางเจอได้กว่าเปอร์ซ้อมได้ผังดอ5ปากปลายมูล้ำสั่งได้เสาได้มาสะสักอาเมียก้นหนาซ่อมผังโดได้จำได้เสามากเสาได้เสากันนำเตอมาหนองหนังปีได้มากว่าเปอร์ไอฟ้าได้โทโคโจผังโดได้ผังโดห้าปากปลายหมูได้แกนเจอได้ดีขายหยาจางเสาได้เสากันมาปนเตอสี่ปากห้าเสียบนยันโปเป็นกันมาดีเห็นเสาได้เสากันปนเตอเหมือนยันดอกปีได้มาใช้จันปู

0: ฝึกเห็นผู้รองเข้าใจเมื่ออามิวปัดปั้นตันหึ่งเดียวอยู่เขาตั้งเมื่อหุ่มตึกจานฝึกเห็นผู้ตามชี้จินเห็น
1: เมื่อสองเห็นไป13ปีเดิน12ใน23วันชี้จินเพียงจงสู้จีอยู่แล้วหวยจงจางลงชนกงเจ้าหวยจีได้ต้านขามอีกซ้ำชี้ออกเฮาเผามาซ่อมให้ละได้ต้านกะฟ้ามาเป็นเผาเข้าซ่อมให้ซ้ำละมีเปียงสาสังมาซ่อมให้ซ้ำละเหตุหือมาซ่อมให้ละแกนเก้ามันเป็นดอกกี้เปิดดองอันก้นซ่อมละครบจ้าเจ้าดันทั้งตีเข้าก้นละมากมีมะมีเปียงสาต่างกันกำใจอาเมียก้นละเฮาฝ่ายการให้ละเป็นฝ่ายการข้างดีได้ดีแกเฮาได้การซ่อมซ้ำเด้อให้ดาได้เป็นได้ด้าการเมียวตั้งหลายเข้าเหตุใดถ้าเดิมมั่นสอนเป็นได้ป้องตีบักดีเปียวสา

0: นิกปมไหลขำบนปุ๊กเสียนซ้ำ
1: นิกปมไหลขำบนปุ๊กเสียนซ้ำ
0: ดิกเคิกไหลกาไปลาเดิมหาย
1: ดิกเคิกไหลกาไปลาเดิมหาย
2: พี่น้องเขาตั้งไหนสุดยอดซะจะได้อาหิงปล่อยคำห้องปอกได้เฮาอาปุ่มสองคือตั้งคำห้องคลองหนึ่งปล่อยให้พี่น้องเขาตั้งไหนถ่อมเสียงหับถ่อมอาปุ่มขนเดินดังฟันอาปุ่มโหได้เฮาลึกตีปั๊บไล่อาปุ่มไตเป็นบ่งจนเสี้ยนจีบหอมจำเฮาตื้อแล้วกวางผู้ใดดัดเป๊ะเจ้าคลองหนึ่งเบอร์เจ้าเจ้าดันขนเดินตั้งรังวันเป็นปู่จาผู้เมกันน้ำสองขาตีดงมาต่วงแหลงเฮาดังดินคงกวนนั่นสองขาปวงกันว่าหาตีหือปั่นกันกะไปกลางวันเอกกลางขึ้นต่วงเฮาปุ้นตีปากคงกวนได้หันแหลงกูจ้ำไหนขนเดินต้านตัวเบี้ยมันตั้งวันว่าเมื่อกะไปกลางวันเกากะไปกลางคำกลางขึ้นเฮากวนหรือดินเบิ้งไล่หันเดินวันกูซ้ำให้เขาบางควางได้เหตุการณ์ขวางผ่านสักบางควางได้ดื้อรับเศร้าหมวยนางวันว่าเกาสังเข้ากะไปกลางวันพ้องว่าเกากลางวันกะก้นบ่นด้านป้านเสียนกูโกกูยิ้มลาดตุ้ยตากะไว้เกาไอ้ปุ่นเตะเบิ้ลกลางวันกะเลยะเกากลางคำกะขนเดินว่ามีเปียงอ่อนเกาเอ้ยเบิ้ลสังตับอายเกาเอาเสียมเสียงเสียมคำเฮาเบิกากำเดิงเบิป้าจับตัวพ้องบากุ้นหรือดินเบิงเห็นโหเยี่ยมตัวเบิบาดันเบิเจ้าเอาเสียมเสียงเสียมคำเผาตัวกะเขาเจ้าจังการเห็นกั้งตัวเบิบาเหตุใจฝ่ายะนังพันกู้เอือขนเดินเอาเสียมเสียงเสียมคำเฮามันดำดำได้หลายเฮามันป้ายะกะไปกลางวันเฮามันกะต่วงเลี้ยงเฮาก้นเบิ้งโค้งกลางได้เหตุการณ์ผ่านขวางขนเดินซ้ำกะไปกลางคำกลางขึ้นเฮาเปิ้นกินข้าวอิ่มหยาไล่ทวงเอ็นดีไปเปิ้นไหนจำได้พ้องบาเพิ่งเห็นกลางฝั่งเยี่ยมดังวันดังวันเจ้าฟักเอาเสียมเสียงเสียมคำเผาลงมาเบียบร้านร้านส่องผ่านผ่านเดิงเฮาตาก้นเฮาโป้ขึ้นบุยรึดรึดโหปั่นตาไล่น้ำตาก็ออกบ้าเผอก็สังการเยี่ยมดังวันนะ

带三合团阿本南包当南红便详细接盘，然后得来广播内都立别做黄人。无完当当人南包当南红是带过地间当横当糟都不本马来土来带啊，米浪当表来过但不开里间是省真省过多来户。มีบวกหนึ่งโปอู้เมโลดําเบาเป็นอันฮับได้จ้างหลงไปไฟปนสอดเถินสอดดอยอาหิงอาขาเมื่อเดินห้าเดินเปียดไม่แหงวันล้าจู่ลุ้มซ้ำเป่าว้าเพอเพอจ้างหลงก็บังบังจินจินไปเวียนตุกเข้าเดอดําเบามาขำหัดไซตายกะโปอู้เมโลดําเบาจังมาหันเขาจะเอามาผ่าเป็นสองป้าหยาไปใหญ่โปอู้เขาจังว่าเขาโลกาส่งเฮอโปอู้เมอู้ดำคงป้าเดิงว่าไหนกำนันเขาก็เอาเรือจ้างกาส่งเฮอดำคงป้าเดิงอ่ะโปอู้เมอู้ดำคงโตจมจมเซอเซอฮับตอนจมเอาตุ่มจินหวานดงหวานหนังเจอปีรองดำเบาก็สั่งหลายจังปวกมาไข่กันเปี่ยวมุนซื้อสันเตียกำนันซ้ำได้คือ58ฟันโปอู้เมอู้ดำโค้งซ้ำได้เบี้ยนโตดึงเขาดำโค้ง

人来便地上，咁人不有没有那么慌张吧？哎哥哎，暗张黑子黑的，阿拉暗三少，哥哎，晚当双三晚人，好过来面都晚灯，门白马林把毒那么大啊，门乖都晚灯，都不动真噶面面啊，暗来噶送不有没有好好，人来就变混门啊。不有没有那么包着吧，装吧好黑比黑装干巴当横三票腾染着来，带顾好来面多人三奥嘎送好那么包，俺就数地米比乱历史好奥巴带顾那么包三吧，你要六来嘎数百马荒卡黑带顾干啊，边上好马堆着混门不着边子数三黑子吧门乖都晚登来，อันว่าเขาได้จ้างนั้นหุ่นมันก้อยมีหลีโคอุ้มกวนเขาจังเอามาส่งหลังจากได้สู่เหตุว่ากู้เขาอุ้มเปียวอ่ะก็ลองตั้งหูได้นำเบาตั้งดำโค้งลูกเจมเบอร์สามดันตัวถึงสามได้อุ้มเป็นปีเป็นร่องกันอ่ะป้าเตอร์ซ้ำฮับถ่อมคำใต้เหม่ออันห้องว่าปล่อยสอนนำ

0: Gunwang Jin Ding Gamre, Lai Long Gatong Na, Mo Munga Zajandu, a pro shula denlodo de Shangwa Saint Maren, Guba Zom, Bad Grey Jung, a pro Dung Sanigo, Y Sun Kanani Ta, Bum Jong Don Na, Shashku Nagas Yang Gunra de Grosadu, Chamma A. Daning Lumum Rang Massa Tap Tung, Yu Gun Gaja Ren Na, Lai Long Gatong Na, Mo Munga Zai Shim Zadu, a pro Nigo. Great do zom amateur, Dawson Yu Yang, Glosh brought dun kumano, Yan Wan Malisia Manga do na day na, Tungosh go shangum pro, Yan Munchadang dang damjat la luna day na ay. Daningon na, Rawa Yang, Mongdan, Suya Suga Mongan dam nigo, Ladan Amyumu do lang na, Langshjom lam ta medishto kratwanga ay tipmeren, Langshjom rung red nsa tien nan gle a lam ta kaba jo na gum pro. Yangdi Kimmy Mazaza, Sunny Shimanga, Shiu than Amateur. Siang Rung Ray, Sier Dumano. Yangdi, Mon Mi Kimmasum Lakonza, Dun Na. Masha Japan, Gdi Mi Risnit, Wamazan, Adu Kamshalu say. Mongdan, Masha Ungun de Gusun, Bot Motia, Pongshang Rama, Kamodamnia, Japan Gun, Na Jilu Ai. Shita Gru, Si Do Wadu Yang. Mongdan Ding, Gritum Gumgay Dung La, Bolugon, Ama Kam Lam Tat Lome Masha Go. กะดีชิริสนิดวันครูตูไซแต่ฉันน่าเดียนเธอคุ้มสมยาท่าอีหลังจดทมมงดันสิเลวันนี้สลังรับตัวจีเรเลยจากอีจุนยังลำมาอเมริกามงดันนี้อีหลังแพ้สุดการลำคูตึงยังสากสะจังหัวรำหมูจือบังเลลกับคูชันเรย์โบสวันชามยันติงคูมพรังเศร้าอินเจเลนนาเรียงง่ายไทยมงดันชื่อกามงดันนี้สปรายชื่อกากวนนาจีลู่ไอ ไทมงดันตึงตับมกามงโตมสมแรงง่ายนาลาทิว่าเยลาเทเปิดตาเนียงกวนเทคลคองยาทามาตื้นมโนยปอมเทสังกปัววันเทสานันเรียมสะมจุดมังคังปิมปรุงง่ายซาสจ่าไอลำนี้ทาวันเทโมโตเลียงนันกันวังโตกันเรียสุยารุงดับนี้สานันแต่ชิโตเทไรตัวเชียงกจีนีสังกปัวเรียมังคังนีลำง่ายไอ อุโรปดันมชาคลัมบะครเมจพันยูเจปดานุสงกรชานีนันตสนเอจพันสปราดันเอลัมกอนนาจิลูไอดันิงยินัมตากเทพพลาเออาเปคไรมจวอุโรปดันมงดันคุมสมกอเตายอดอนเอจพันทะจันไลคราคลัมบะครมันเอมชาจพันกอมนมสมคิลคองไลมาเซงามาไอฝาสิงเสชื่อทองตับนิสปราเอชื่อกากวดจุนยังยินัมตาเรงงุนเอมจว อุโรปดันก็เตายอดอนในจัปันทะจันไลคราคลับบะครมันเอมชาจัปันก็ตึงยังโนเจจัดวานาแต่ไองามาไอชื่อกามตะงาไอครบชวามชานีแต่หลังนั้นชื่อกากัวสวันทิชนาตันไอเรียมาต้นนาสีจิมพินอากาตัวมีใบจอมตะกา
1: ลิจิสันนันเชนลาไทเจลาอเมียวชานีกุนตุงคุลงไงจวนมิครมกุนอนมุจม ลำละมอดนันทะเราจอมสกุลดนี้มีสีจิมพินากาโดมีชินลาคิงละคองเอชมาสมเนียงสตาชละคองไทยคมสมยาทะตุงคงโมมาดูสีจิมพินกันจอกระทองทันโมบงลีจะพองทะกาชกาเอชเลยมาดุนสโปรไออาจังสกุลว่าอันกันปูนีเรานาไขโมเพกลอสโปรมกามุคูมาดุงไอมิวกันวังตัวกัมเรียนากันปูนี ขโมมกัมเพจเจลาขโมมกัมเพจสกวนยูราไอแค่แม่อาอามิวาบทเทตังมาดังละตัวขโมพงตังผาจิลดันเรียลำเดียนากริทอมผาจินิมงโนเจตอนราไอเจยังย่าจังเราเราชินลาราไองาไอมุขังมวยเทมีปุ่มอยากลำฉลาดฉบรรยานามินมงเปียวกาสนมงสู้กา
0: ชิกามตะงาไอครบชรามชานีมะคอมงเวชปัวอาเตียนไปดูราไอนเดลังนามะคอมงเวชปัวอาเตียนทาชองเดนังนาไลวายูไอปิโอลาไอมะคอนนีจอมตะยูกา

0: ชื่อกามแต่งาไอ้ครอบชวามชานีแต่หลังหน้ามันเข้ามาง่วยแต่ก็ปังตามาใส่แต่หลังหน้าชื่อกามงแต่ก็ปังตามาใส่การเรียยานหลังไปครึ่งกา
1: 不同的语言传递同一个声音云南广播电视台民族广播现在是普通话节目时间
2: 家国时事听天下新闻时刻
3: 听众朋友今天的新闻时刻主要内容有云南省工业新动能增势良好凤庆发生泥石流和滑坡灾害致二人遇难四人失联一到七月云南出口野生食用菌1857吨

0: องปล่อยเสียงอามิวคนมึงสินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
1: อ้องปล่อยเสียงอามิวคนมึงสินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
0: ใครดีผีหมอกพ่อข่าวกู้เสียงเลี้ยว
1: ใครดีผีหมอกพ่อข่าวกู้เสียงเลี้ยว
2: พี่น้องเขาทั้งหลายอยู่ริโอซาอยู่ล่าฮาขิงต้านใครเขาหมอพอกใดเขาตีต้านใครทั้งหลายนั้นที่หลักปีเมืองหินนานอยู่เลือปีไรตีสั่งสอนดมนาโกนันโหป้องกันผ่านสร้างเดิมานสนมักมีเกินถาเหงสองผักโกอีนานเสินขันไผ่เต้าโถฝ่ายกันตีสร้างล้มเทียนยานฉีไรฝ่ายกันถามเดิมเมืองหินนานเบอร์สวยงไปสว่าปีจำได้ส่งเงินนำเตอมาขึ้นถึงมวนเปียดเหงกุกติเย็นฝ่ายการผ่านสร้างบอกคำปั้มและวิ่งเมืองขวัญกับตามจำได้พี่น้องเป็นผู้คงฝึกบักลิงกาผีก้นหาอันเป็นเนื้อซื้อเตียนหนังโอติสิบันในเสียนนักปาเถาปีไรเดินเนื้อตัวเล่นจิตนักตึงเขาตั้งหลงบีก้นสีแดงกาไปตั้งสามปากเก้าจิบจิตกุ๊กตีเก้าเอ็งบุญโกล้มไหวเจ้าปู่ชี้ออกคุณนักตึงไปดีกันมาเหตุตีป้องกันผ่านสร้างเพียงอาโคจิตั้งส่งโกดีดาต้านผิดต้านเปียดย้ำได้จับถอบเข่าฉลังบอกเจอไรเขาวงปนไหนผู้หมายเข่าลูกอีนั่นเซินลงหีลงชุนทินในหูฝ่ายการสั่งสอนดมหนาก้นกัดกาอ่อนป้าฝ่ายการผ่านสร้างเดิมานสนมักมีกันท้าเนื้ออีนั่นเซินเบอร์สวยเองไปเศร้าหกปีโปรตีปองกันพบด้วยหมายต้องสื่อเสียงเขาฝ่ายการอิงเปิงโค้งฝึกหลงจงโก้ลงหีตาโชว์เจอได้ห้าหลังสั่งสอนดมหนาก้นกัดกาอ่อนป้าฝ่ายการผ่านสร้างเดิมานสนมักมีกันท้าหิงสมักโกกุนเจอมาหมายต้องจะเสียงในป้าเจมต้องวิ่งจวนยี่โคโจเสอร์ดิสจังจะทิมต้องฉังจูกุนทิ้งการปกล้มอกจ่าตั้งเนื้อม่านสนกุนทิ้งการปกล้มป้องกันทำกุนทิ้งการอ้อการผ่านสร้างการให้ล้าหลงเสอร์คักเลวิงเนื้อเฉียนอีกป้าโหนป้องกันปกซ่อมนิ่งโตขวางนำหลายเธอไตยังป้าเจมกุนดมคัดป้องกันให้ล้านักสัมมาเนื้อม่านสนกุนคัดป้องกันตะการตีสร้างเนื้อม่านสนกวนปองกันกำจ่อยกวนกัดอ่อนป้าฝ่ายกันดีเยี่ยมเจอไรเนื้อม่านสนในอยู่เลยเขาตากันห้าปีนามสิบห้าหลังไทยเนื้อเสินเหาตีขันไผ่เต้าโถฝ่ายกันตีสร้างหมกล้มเทียนย่านฉีไรอามาขามล้มเทียนย่านฉีตั้งเสินในดิ่มเวินตั้งข้าไปดีถอนก็ตีสร้างฝ่ายกันทัดกิ่งเสือเนื้อเสินกัดเขียนในหีดอกรองอับซากว้าหลงหลังซ้อมหลังต้านไข่ย้ำจังในเนื้อเสินเหาตีช่างในหมกล้มเทียนยันฉี่สามิงห้าปากสี่สิบเก้าหลักป้าจิมเนื้อเจอเลยเวียงสิบสองหลังมีเนื้อเฉียนห้าสิบหกหลังในถือล้มเทียนยันฉี่หมกล้มเทียนยันฉี่คักเนื้อเฉียนในจานโจเลยรีปากในสี่สิบสามตัวถึงเบอร์สวยงไปสามสิบปีหมกล้มเทียนยันฉี่ตั้งเสินตีขึ้นถึงเสียงหนักฝ่ายการทำเป็นฝ่ายการผ่านสร้างการอุกจากคนเบิ้งและตึงเหาหลงใจสิบันนั้นเป็นฝ่ายกันพบล้มก้นปองกันมีไก่เบอร์วันจำจ้าอาเปียเออตื้อจำได้ส่งเงินนันเบอร์สวยงไปสว่าปีฝ่ายกันทำและเมืองหินดันทั้งหลงจำได้ส่งเงินนำตื้อมาขึ้นถึงบนเปียดเหงกุ๊กตีเย็นทัดกันสิบเอ็ดปีจานโซกันลูกจ่าตั้งเสินป้นเคืองนันปีได้เล่นจิตและล้มเจินฟูและยี่นั่นเสินเหตุออกไหลฟื้นเฉียนมาที่ออกตีลูกกบากูล่าเหตุดีฝ่ายกันทำและเมืองหินดันในโตถึงเบอร์สวยงไป30ปีฝ่ายการทำทั้งเสินทำได้ส่งเงินตีลำเตอมาขึ้นถึง2บนคุกตีเย็นขึ้นเถอฝ่ายการทำดีตอนในโปได้เหตุเป็นม้าเห่าผัวหมายเข่าเมื่อเลื่อนเปียดได้เศร้าเหตุวันได้หู้ถึงเบอร์สวยงไป26ปีเดินเลื่อนตัวเลื่อน6เดินยีนานเสินทั้งเสินมีคนเท่าม้าสร้างเสาตีเอ็มในน้ำฉีปีกไก่ห่มย้ำเลือดที่ปากในจิตอันในจานเจ้าตั้งเสินมีคนมาสร้างเสาดีในเนื้อที่ปักใน17ไป2 4เขาไหลปีไล่มาฝ่ายการผ่านสร้างบอกคำปั้มและวิ่งเบิ้งขวัญตีตะของเจ้าอยู่ฝ่ายเลือกด้วยมีฝันกล้ามีฝันทั้งจินเซินแจกงในกับตามจำได้พี่น้องเป็นผู้ฝ่ายการผ่านสร้างโหไหลเลือกสร้างพ่อมาเจ้าเสือวิ่งเบิ้งขวัญอ่อนตั้งเป็นอ้วงขายมีบอกคำปั้มนั้นอ้วงการผ่านสร้างตีไทยถึงตีตื้อเปียงยากล้ามีฝันหา14ปีในเหตุเป็นมีมีฝันนิ่มเหมือนดีตวนทั้งมีเถาเปียงป้องการผ่านสั่งนั้นครึ่งขวางได้ขายถึงเจอเจียงจะได้กะเขาสอนมันในคงฝึกบักเล่งกาผีก้นหา 安比能斯电线当我爹是本来如勒曼建山村勒白狼义住布狼住乡内闲那八头空腹白令咖皮滚拉来英本所令咖皮宝山富秋咖啡庄园当港米几百步来到头哇奥麦令咖皮马列换密麦令咖皮孙麦令咖皮肯保尔火恩马停管请呼奥阿苗马帮干外加肯马首斯麦令咖皮者来晚把火恩希望来马博算麦令咖皮马停管马首鼻马加海者来和阿苗不来得好能快干卡比干盘上来嘎和来红干占浪地比来晚当接等能等好比干卡梦地被当卡马兰三百九十七国地高英文国南市比该红染能力白来当拍片多来好风来米混能等没得干有了社交媒体来马血地往干盘上并阿科技能等总够来普丹海的龙外交部令箭有没人别的少起玩表里龙大拿着来并龙立达弹兵弹别人让托板变低改变龙安马血底变亚科技而等总过来快等总过帮着病毒而等好汉腾快等没得干各手龙奥快忙不马血底来各手龙马亚高阿行而等嘎乐瑞等跑马后面龙帮躲干来德黑龙地满米龙地多恩地拉美当恩地加勒比的黄人。有幸安地探没人别的少起玩龙欧梦无言会而行德等无可烂后等所恩甘拽快干无色61国的欧言。嘎甘拽等无可烂四坑逛导弹放弃系统马点当内大。转浪一头色没人别的少起玩但黑。过会的登记难有完来横破红宽而行天德光令当不令之下是双党的登记难然来迷之下是结党六类嘎敌人等靠狼转两来呼白的轮政府的门老来莫甩应白臭比能能得人火快干屋炸的门老让得马那里白的下的轮政府的门老不麦定快跟屋子等比地蓝德马得里白里下白下波边跟马轻功离过地站内所人客等双行白白两白眼安全盖蛋黑黑边好吃蛋马边在吞蛋黑
0: 不见无论好吃马阿妙不分

0: ตันเฮ็นเดียวอยู่เข้าตั้งเบิ่งหุ่มตึกจานฝึกเห็นโคตามชีจิ๋มเห็น
1: กว่าเมียวห่มเดียวเป็นเถียงกะตีดักเลือกตึงเขาได้หลังเดิงชีจิ๋มพินจงสู้จีเมื่อสวยไป14ปีเดินเข้าได้18วันอยู่เลยขวยเด้อจงยางได้ได้ฝ่ายการอาเมียวท่านขามนั้นจี้ออกอาเมียวหลําไหนเป็นเนื้อตึงเขาพิธีเปียกด้านหนังเดิงกว่าเป็นรองดีตัวได้ฝ่ายการคักเบียเนื้อตึงเขาด้านเปิงเดิงอยู่เลยซึกเปิ้นเนื้อตึงเขาห่ายไปปีไรมีอาเมียวหลําไหลแก่นกัดแขนอาเมียวเจอไรถึงตีมีมาเมี่ยงกันคนโลกันกันหนังเย็นเป็นอาเมียวย้ำจังใน56เมียวไรกว่าอาเมียวห่มกันผ่านซ้ำมั่นเหมิงตึงกาเขาห่มกันตีผ่านออกอาซึกตึงส่งโกมีมาหึงยาวเด็กได้วีจ่าตึงส่งขวาเฮิงเปิงเสือนั้นรองหัดหันกับย้ำชิ้นขันรองเฮิงเปิงเสือกับย้ำทั้งเช่ากับย้ำกัดเขียนหึงถาคังเชียนเป็นกว่าเมียวห่มกันตีผ่านออกมาในตีได้ว่าอาเมียวหลําไหลในห่มเดียวกว่าเมียวเหมือนหนังเหินเดียวเป็นปวนหวานเด่นไว้เหาเครื่องของโคเฮินดักเหลือลันปี้เดิงกว่าเป็นเทียงกัดตีหนักเนื้อเติงเขาได้หลังเดิง
2: นิกปมไหลคำบนปุ๊กเสียนซ้ำ
3: นิกปมไหลคำบนปุ๊กเสียนซ้ำ
2: ดิกเคิกไหลกาไปลาเดิมหาย
3: ดิกเคิกไหลกาไปลาเดิมหาย
1: พี่น้องเขาตั้งไหนอยู่ดิโยซาอยู่ละอาขิงปอกเลยเขาอาปุ่มไตเขาอันท้องว่าอาร้องขอมในป่วยตั้งไหนถ่อมมองเหอพี่น้องเขาตั้งไหนเช็คถ่อม
4: เมื่อวันตั้งมีเหมากุ้นผ่านกู้เดิงไล่ซื้อไอ้จู่ละอู้มีตายจิมเบอร์มันจังหวานก้อยเล่กะย้อนเข้าเบิ้นจินปั่นทอนย้อนจินเข้าโป้จอดบ้านจอดบึ้งค่ะยังมีเฮิร์ตมีเย่ท่านมันตกถลล้วนตีท่านมันย้อนเข้าจินโป้ถึงมันเบื้องโก้จำปีกะเบื้องโก้จำปีมีสัตว์ที่เฮิร์ตเดิงมังโก้โตไข่ลำตีตีให้ล้ากางเสือสัตว์ที่เฮิร์ตในเจ้าห้องมันก่าเหตุลูกจ้างเขามันอยู่เฮิร์ตสัตว์ที่เล่นยังจับสีมังโก้โตไข่ขันก้อยว่ามันมีเฮิร์นมีเย่มีอู่มีเมซัมบาจับเขามวยเขากว่าตัวก้อยเล่มาหักเฮียงท่านเหตุเจตัวปุ้นกะหลายเพียบมีวันเดิมมันเข้าเจอยังมีเข้าลำส่งเงินจับตัวจับขิงสีเปียกกูวันกูกะเหตุหน้ากันหน้าขวางเฮิร์นสัตว์ที่หลงตัวก็ได้ดงเสื้อโคจอกจอกขาดขาดเปลี่ยนเจ็ดมันหันหิมหนองบูนันบีทางเขื่อคล้ายทางหนึ่งมันเจาะจิบก้ากาส่วนไปกำในกูเข้าเลยทางเขื่อคล้ายลั่นดีมาหุนหุนหนองถึงเบอร์หิ่งว่าเข้าหงมาเมียดเจอเมียดหนองไอ้มันหอมหอมหุยหุยกามีวันเดิมล้างรอยเงินดวงมาอาบลำเลือหลวงยิ้มหันเข้าเลือทางเขือคล้ายลั่นจู่หิมหลวงโบเล่เก่ามือเดิมมังมือเดิมจะเอาเข้าหอมเลือทางเขือคล้ายลั่นรักกาเมียนเมียนเนาะเขาปีร่างจมจมเสื้อเสื้อหยาเอาหงเข้าบินปวกเก่าเขาเอาถึงเบื้องรอยเงินกาหยาไอเข้าทันหอมหอมหุยหุยไว้ขนหน่อยเกินถามลูกสาวมันสุกาเอาเข้าเถอะมาเขาปีร้องขานว่าตุกาอาบน้ำหันหิมหลองนั่นมีทางเขื่อคล้ายทางเดิมมีเข้าเป้าหอมไว้ตุเจ้ากาจักมาเมียนแม่นะอู้เขาจำกินข้าดูอู้เขาตันว่าสูพิษเปิ้นเอาสูพิษเปิ้นเอาเจ้าเปิ้นตีสีลายเขาก็ปุ่มปูพองสูมเอากาใส่ให้เปิ้นสุดีพิษว่นพิษตามกุนเบื้องกำในลูกสาวมันจิตสาวท่านจี้ลงจี้หลังเขาจะถามอู่เขาว่าปูเจ้าตีให้ตูเอาสังสังกาใส่ให้ข้าหนหน่อยเงินว่าเอาเงินเอาคำกาใส่ให้รอพองเจินเปิ้นอำโล 罗多苏嘎萨有个好比乱解囊找欧根欧汉猫好比乱妈疼阴乱无论还不毛过人让阴堂可害人嗨嗨棒棒吧因观赏比妈不害咯比妈碎两边张搞害咯好比乱泪阴面了好多米草一路滴滴乖娃好不来也皮搞五张一提乖罗奥根奥坎嘎塞赫门了乖好比乱婆过娃赫婆奥嘎塞赫婆过五哈奥嘎赫乖咪乱少乖好三寒毛滚盘过来害为门见米草一路滴滴门娃妈高奥嘎赫มันจะเอาเงินเอาคำซื้อนั่นเหรอกะจู้เปือหมาก้นผ่านกู้นั่นล่วงกวยเขาถามว่าใช่มาอยู่ที่เหตุที่สังเปือหมากู้นั่นขานว่าสาวอ่ะเอ้ยมาดูก็กวยซ่อมในเข้าอ่านอีกเดิมปีนเผอปีมาเบิกตู้ให้ทันโป้เอากับเมียนเมียนปุ่มเกิดสีเมียสีห้องล่องค่อยว่าใจเป็นตัวปีล่วงมาผิดเจ้าหมาเข้าหอมเจ้าเลยเป็นตัวปีล่วงรักกะซาจำในตัวปีล่วงตัวผิดหมาเมื่อที่เอาเงินเอาคำตัวก่อที่ใช้เมื่ออยู่เจอเขาหกล้างตัวมากุ้มกวนเหมากูเลยตัวผิดหมาเมื่อที่เอาสังตัวที่เอามาใช้เมื่อใจเงินคำซื้อตัวเอามาใส่ให้มาเลยมาตัวเอาเรียต่างปอตัวยังหวนมาเอาสิบอกอ่ะก้อยว่าเหมากู้ได้เหตุถือก้อหลังเอามันก้อยตัวล่าเขาจีดน้ำเหยาซ้ำล้ำตาปูตัวมากำเล่ร่วงกายเขาหูจะเกี่ยนจีดเจียนที่ติดมันว่าใจหวนก็เอาตัวจะใส่ให้มาก็ทีได้ปื้อหมาโก้ได้ไล่ยิ้นข้ามเจ้าได้หยาตัวอื้อยอมเขาปีร่วงเอาลวงตั้งหนังได้ขึ้นมาบอกให้อู้เขาขนหน่อยเกินขนหน่อยเกินว่าสู้กะห้องมันมาเกาจำถามมันรู้กำในเขาปีร่วงเจ้าว่าห้องปื้อหมาโก้นั่นกะถึงวงหน่อยเกินเนาะขนหน่อยเกินหันปื้อหมาโก้ได้หยาถามว่าเอ๋หมาหวานได้ซื้อที่สังอยู่เมืองเดิมเหตุที่สองหรือเหมากู้เงินขันบ้าว้าเกาข้าได้ซื้อไปจู่ละอยู่เมืองกู้จำปีอู้มีกู้ไต่ดังจบก้อยเกิดเกาข้าย้อนกินข้าวปืนกลัวเมืองข้าเออกำเน่เกาข้าจำว่าเหตุลูกจ้างสัตว์ที่กู้จำปีละลองจินตั้งลงหลับร้านขันเจอทีเดียวขนหน่อยเงินถามว่าฟันเข้าหวานเมื่อกะเอาถังมาซ่อมไอ้สู่หน้าขันว่าเกาแก่เอาหูจะเกาซ่อมข้าซาจังตีว่าเข้าหวานมาขนหน่อยเงินว่าของเจ้ลูกสาวเกาเอาเงินเอาคำกะใส่ให้เมื่อเมื่อซ้ำมาเมื่อเดียวที่สามเมื่อตัวว่ามาสักสักเลี้ยงเลี้ยงนะไอ้สู่หน้าว่ารังเอาสังขาวเอาป้อเอาเมาป้อยเขาหมวกเกาสีไข่ข้าขนหวานเกินมาอีหมาหวานเลยเมื่อเป็นก้นดีก้เดิมเกามีลูกสาวจีดก้เมื่อเดือดเอาเรียเมื่อเอากะแถมเมื่อเห็นหน้าการสัตว์ที่หื้นเน่ปู่ว่าเข้าถึงหื้นเฟื่องถึงกลางแห่ส่วนเขอตัววันกันมาอยู่ห้างไกลนะกำในไอ้จู่ละจุ้มหัวล่ำตาผู้ตกมาไอ้กุ้นผ่านขันบาเกาข้ายังมีว่องอยู่ตันเจ้าข้าจ้าพองบาด่างอ่อนจ้อมเกากะซ้ำติกาอยู่ทางใดหุ่นหน่อยเกินขันบาลองตั้งเจอเลยเมื่อยังตับเหลียงเจอเมื่อเกียกจู่กู้เลยเมื่อตู่ห้องตาเลยไอ้จู่ละเกียนจุ้มเสื้อตี้ๆก้อยว่าเตี้ยวกู้เลยเนาะ ตัวเขาปีร่องกาล่าผักหมากตาเหมือนกันไว้กูโก้มันเขียนจังจังตีเอากูแดดมันต้านตัวหุ่นไหวเงินว่าโปเจ้าเองเกาข้าจังจังหรือดึกด้วยก้วยหลัวเชียดเมียจากเกาว่าขาวถ้าตัวเขาปีร่องรับเสียงเอาเมื่อเขาเปลี่ยนออกมาดีกูดีเดียวเกาหยิบโจ้กูเลยเจ้าก้อยหลัวเอากูแล้วนะขนหน่อยเงินมาดีอ่ะดีอ่ะเจ้าเหรอกุนเจ้าเขามาเอาผ้าพี่เลี้ยงหลวงกะรับตัวเขาปีร่องเหรอก้อยเอาเลี้ยงมือเขาเปลี่ยนออกมาดีกูดีเดียวเฮ้อไอ้กะดึกเอามันตัวเลี้ยงมือเขาเหมือนกันกูเดียวมันตัวไว้เสือว่าเอาโจ้กูเลยกว่าตัวเดียวละมันหยิบไว้เดียวเดิมว่าเกาเอากูแล้วเดียวเมื่อเลี้ยวเทเป็นนางก่อยขนหน่อยเงินมาซ้ำซ้ำเทียนบอกดึงดูเฮ้อไอ้อ่อนเอาผ้าจีดเปียดเข้าแล้วผ้ากางนั่งกะห่มโจ้กูเลยเฮ้อเอากูได้มันซ้ำเอาผ้าจีดเลี้ยงวุดเข้าแล้วผ้ากางนั่งกะกูตัวกะห่มโจ้นางก่อยไว้กำเนิดเจ้าล้างก่อยข้างปันเหอไอ้กุ้นผ่านยอกสองขาวันกันมาถึงเฮือนสักเที่ยกู้จำปีล่าเขาสองขาตัวโฮมอยู่ดียิ้มเสื่งขวักคล้ายไม่วาตีมาเถียมสักเที่ยกู้จำปีล่าเหตุหน้าการเมียนเหรอสองขาปู่ย่าสั่งกาอยู่ห้างก่อยสักเที่ยกู้จำปีล่าเกี่ยนขี้เจอเลยไอ้โจล่าที่ร้านว่าเฮือนมันกะไอ้เกิดเอ๋อยู่ได้หื้นเก่ามาเลยขับใกล้หิดหน้าการหน้าขวางพองมันสานกะเหรอเดี๋ยวเผื่อมาเถียมเก่าเลี้ยงมางูตู่ไข่ให้นะมันเจ้าเข้าใจมีลางมันซ้ำหางดีไข่ปู่สัตว์ที่เกี่ยนเข้าเลยติสัตว์ที่กู้จำปีละเจ้ากะเล่าขนไข่ให้ขนหัวคำสัตว์ที่หลงว่าไปเราเจ้าบุญเหรอหูคำค่ะไอ้ลูกจ้างเก่านั้นกะลักเอาบีเผามาก้มหูทันผู้ห่างดีทีเดียวปืนยิงมุ่งเข้าได้มันให้ห้องห้องไม่กวนค่ะกำในขนหูคำจังผายเสกบันกะเอาไอ้โจล่ามาขังเปียดไว้กำเดียวซ้ำมาเอาล้างกะเลื้อหัวหันขนหูคำคนหูคำหันล่างลอยเงินห่างดีเป็นเจยังตื้อฉีมีล่างข้างสองมันกูโก้กูโก้นั่นขันหูคำเกี่ยนเข้าได้มากำเดียวหูคำตื้อผู้สักทีว่าอันล่างอ่อนเลยก้อยอาบอยู่เลือห่างเลือหูชาสักทีว่าอันเลยเป็นเกาอ่อนมากขาชาสองขาถิ่นกันตั้งวันเผยก็ว่าเผยที่เอาคนหูคำจะว่าห้องดังมาถามมันเคยเอาเผยเจ้าเอาเผยเขาจังห้องดังอ่อนมาสัตว์ที่กู้จำปีเจ้าเรียนกะกำมือดังว่าเมื่อมาเศร้าหินเก่าอ่อนตั้งนางเอ๋ยมาดูพร้อมเก่าคนหนูห้ามก็ว่าล้างอ่อนเลยหูเก่ากางตึกเจอพวงเบอร์เอาจบลองจินตั้งลงปุ่งเจอมื้อดึกด้วยหลังอ่อนเลยมื้อกึ่งดีถั่วค่ำเก่าละกำในบุกปีตาหลวงจังถามมาหลังอ่อนคนหูค่ำตั้งสัตว์ที่หลวงมื้อเดียวกูเลยหลังลอยขึ้นมาเผยกว่าเก่ายังเอาเก่ามีเจ้ามีผัวอยู่คนหูค่ำมาเฮ้อมื้อมาเหตุหลังเมืองยังเข้าเหตุปีมาไม่เจอใครด้วยมือสั่งก้อยตีเก่าเหมาก้นผ่านหนุ่มนั่นนางเข้าเจอว่าพวงกลมข้าขนหูค้ำก้อยโกมันเอาโผก็กะฟันไถยอกนางหวั่นว่าเจ้าหูค้ำไม่เก่ายังมีปีสาวไว้หกกู้หันเก่ากะห้องมาเมื่อเจ้าตัวเด็กเอากู้หนึ่งเดียวเก่าปู้มีเจ้ามีผัวเปียกว่ามันเป็นก้นผ่านก็ค่อยดีได้กามเกาจวนมาข้าวสัตว์ที่ในยินเนี่ยมั่งบาเกาโกหลัวเอาโกเรื่องเนี่ยคนหนูคำว่าเฮินสูอยู่เถอะเก 高座底下是高架房马牌牌。人话人搭房人搭房，高下底架房马下下咧。葫芦喊话，房没撇高，铺没行位，没铺马，没五房的藤马，路后铺没分带。人话来下来下，人小飘没铺，今日晚灯就飘马下。人我改呀，今日欧行们悠悠宝宝，比少口服人呢，快今晚灯，比少口服人呢，就马足地帮那位哦。比少口谈吧，一浪乖，莫慌独马地太，米浪当地省，浪乖吧，葫芦坎地热，莫喊去补呀，只好等来天黑就变呀一点。当我结婚跟吧，让边上让边上，今内好比乱结果，我们好来胡搞。混乎堪当杀铁龙，很难之类行里行书边这古过。第八熬过了过，三起来过人。混乎堪话，好这好比乱应家乡和家内里找我们了。好比乱找我们跟家乡了。好比乱拍过让问起拍多嘎嘞门干古过。第六欧过的瓜让长的萨提谈混乎坎。没走第二过的哈。混乎坎吧高第二当结果。也特萨提龙过长比那谈哈扎龙狼。第八走热嘞蓝光。葫芦坎散步的奥当面，地娃走热嘞爱做那光。葫芦坎散步的奥嘎分台哦，满坛美酒龙囊，好酒压台哦。咁呢葫芦坎安呢，不扑马奥爱做那嘎分台呀，长奥好比乱血咩？乖娃疼感恨吗？好比乱血难，做爱做那。哇妈三毛混乎坎屋后人团干。浪乱跟当来也内爱滚盘走拜嘎门口。腾发两蒙面妈呀混阿妈龙走康后食得火偶爱滚盘蒙带。乖娃好蒙龙蒙浪呀干能吧嘎唱对路。阿路。安内边走门热混乎坎好沙，好忙连马堆了火，浪急浪过让入西过，爱滚盘过让很闹，当地爱滚盘，当当乱根，波面噶藤地凉，往行里是啥的闹，热很强很堪龙入背哦，安娃乱进当龙，让搭西上嫩。多累旁边了爱走了人算累损莫损马减小他嘎固定爱莫热谈黄黄灰灰灰爱走了人走阴冷嫩算累拉黄灯然后慢慢谈红的红龙爱满黄黄灰灰不问说他不压减古累滴滴滴奈呀做人双哈不呀当年内六少过人见地哈理由的地六个妹的没问爱走了见国内标呀傻子的地
1: 广播博来北面后初端后比如何当来有的今晚恨人没送

0: ชื่อกามาตะงาไอครอบชรามชานีเดหลังนามาคมงวยนี่เดกปังดามาเซเดหลังนาชื่อกานิมงเดกปังดามาเซกาเรยานาหลังไปครมกาย
1: ินาชูชูมูจวาเต
2: อามงเยนิซูโมจอมจิงอะ
1: เวชู
2: ฮีชิว
3: ูอูเฮซะนิชิโดมาอาจิซูเปจอมกงา
4: ทีมที่รอเตียมาในสุนิวาจุเปบัวอาจิสุโอฮวาเตียโรวันเนียนาชานังอะอินจีที่มาเนกว่าจิสุเตียอิสุงโออิชิโดมาจุมากงะที่ที่โดจุมากะโรอิจิมามิมาทีเมซจังอะยูนานเนสนีโซคาวันเนียนาสมากว่าเมจิฮุกุสที่ตุนนิไฮยูจวาริซดงอะยูนานเนมินดูเซจูดีจูดามิมานิซาบิอิจิริซนิงอะนี่ตัวนี้นี่สงวนกูยูน่ากว่าจูฟมียี่มากว่าบีอีผู้บริมาที่เมื่อเสพก็ได้จงอ่ะลิงชาสิยูโน่เสียชีวิตว่าสิยี่มีว่าจังโง่ยี่สิทุ่งสิ่งจืดจืดนับบีที่ตั้งเนี่ยวันนี้จีนอ่ะมาสิกว่าสิบตัวยี่มีมาอีบอินจีเลว่าสิเดียกว่าพับที่เห็นอ่ะล่ะคาเฟ่ฮามีกว่าสูดเพิ่มงูกว่าสิ่งที่เอากว่าจูสิเอากว่าชิยูกว่ามุดเจ้ากูว่าดูดูงูยี่สิบมันเนี่ยสาเหตุสิสิเสียอยู่ทุกการจูเลว่าเบื่อเสียจูมีเดนี่กูตัวเนี่ยไม่กว่าอินเดียจงกว่าข้อจีสิ่งที่ผู้ฟังมีเดเดมังอาอาตัวเป็นยังอ่ะบีกูตัวละอ่ะอามุเนียจะสุดเดอิมามิมาจะสมมติจงมองอ่ะที่สังเกตอินสุดบุสเนียยูนังเซ่สมมติทุกครั้งยิ่งมีเดโมที่ที่จะกว่าสิมีเดกว่าจูอินดูที่ลีเชวันเลยว่ายูนังเซ่กว่าหนึ่งตัวหนึ่งชิ้นชูคู่ทุกครั้งอุนยังสิมีกว่าเมจิฮุสจวนลิสมีมาอีตุกส์อามุทุระฟังมีมาอินเงกว่า一米八年，中国农业大学毕业，母体所得我得的，我过生日。初看一米，我女儿是马瓜，没结婚书，很多年还有胡妈娃的子娘啊。听马瓜，米贝拉达马年，什么米瓜？专业合作三瓜历史杂，黑瓜什么米一的瓜，以及瓜书农产书。丽丽初看瓜普尔米自助瓜，以及瓜书初九个瓜自助瓜瓜书。是先天上瓜，什么米？印度的甜米，伊玛的什么？梅节花罗普花米的瓜，瓜苏比都是都是，很是很是，阿面很是呢。梅节花苏，丽丽什么是你吉祥树？错开瓜来挖米一树，错开吉祥森林大树，三十一家地是独家米一树，错开森林家军军米瓜，梅节胡苏白苏年，伊玛瓜大比地当啊。生活通话过一米沿路一直慢难过有生年密度一三组地组的密码直接比一个是黑色过密度五三转粒子每节等粒子马的不止粒子年是你只这些出度色过比黑色色过低粒子度一起不度一万粒子年啊就马老马就说阿们有色过说个蛤蟆就说密度一三出度糊涂过蛤蟆年接降落的撒通我还历次过特使盖的转粒子就是次你得得做行啊！你的鞋体罗瓜密度就多些，孤独糊涂过完了嘛年，万事就得转类似。鞋体罗瓜过完嘛天分内瓜类似啥副作，你都能三次苦瓜吃。提色瓜密度就多糊涂过完了嘛年，接下落大你都得是转啊！当然说不，祝福明嘛年乖巴些，福尔米大马提名啊！提马瓜我木瓦达，初九萨里达，普白小瓦当啊！你都能认真瓦苦他。云南九府米一毛过年一副本里毛年提门很多色牌搞得做的事马古吃地口副米瓜那那提副做的话此年时下他云南在这副年多多妈咪之徒多个事市民罗子瓜比七彩云南多彩服白罗米多妈绝历史年事你都能三次过瓜吃他提色瓜九府米一毛瓜就不说话的嘛你们色牌搞得做的罗吉亚罗九府米妈阿拉皮拉古瓦一时都不是年很好你是听他一度听你讲我的话你都能你是求苦苦不好不就忙过与那天生而止过从某个就你就是一不免了马了天赋年过师父吃足的事提示个就你就是很久忙过天赋过此师父你的总啊临沧市临沧区满盘街道与龙山区年如果出什么你吃历史抓年数你们提都有个的出什么面试提出比年纪哈你能你咋过大波中华初始地地让阿罗森林马年一起妈咪一年是一万年年得就得森林里皮里里门节得里吃瓜虾米 你家白露是我是的什么我家来胡子你一米五米嘛这家比福格斯初始初次部阿克大来胡子里他来胡子里我再去一米的古马店给你外家体杂身体杂瓜密度很是古瓦里云南西瓜初始他来胡不来胡米目前阿克一毛瓦克斯一直密度马古格瓦第三个大波在胡子马时瓜四部的一米马年一十四一旅人多小米一马的什么阿面是一十一匹拉多加里斯一米一九的数年人一万里斯马阿姆匹拉年瓦马什马年一五塔四部的旅人五度拉登啊古瓜普花米的年给马贝扎一旅人多米一马的什么森林一米七下个马次里库祖里斯阿姆一旅人出席次第第二笔第二段就叫数年人比小多拉斯德多拉罗斯布多万年在加白罗一五斯布多多德姆阿面五多个万里瓦天上一塔是铁血瓜跑地的阿罗咖啡的年马什么苏哈密绿镇绿两瓜苏德马年拉罗是布朗什尼瓜是的年马拜拉香接塞卡瓜陪我们一个王咖啡的年马什么苏哈密绿镇绿两瓜苏德马年包山福丘咖啡庄园列德马舅舅咖啡德德是海最绝路一德提马的瓦库斯古瓜一时瓜就旅人六百人里里明年万度格马瓜就里里南明普拉斯尼瓜十次古瓜一米一手的瓦木瓦十次一普马马提里子波加多一普登哈斯因我提面是一马瓜就嘎来嘎之瓜什么苏咖啡灯米一马内瓜瓜是波加我哈我乌我贝鲁斯一米莫米一马内瓜大大斯年斯粗粗不得瓦将我一马瓜比一米印主要提面门捷特里斯马爹日这比加子莫瓦里子大大斯里里铺花瓦马瓜主体却比我夸瓦里子年了曾经母亲还不是马瓜有乖瓜母亲母瓜水就是马上海故事是谁有图该的主力斯天下福年瓜六年很负面的瓦一时都不送你讲完年北斗姑妈最瓜主你一得抢你的完年阿们出租姑瓜提示个提示二十二米五五米一马年瓜给你一不忙啊马里比莫里瓦你对你是求苦苦不还不穷马瓜关内瓜将南部都跟马吉他提携萨杜马嘎的主力斯天赋内瓜故事很富嘎的马年北斗姑妈最一得得都听马的嘴年了苦不还不穷马瓜是里里白白不前来最多提督厉害妈妈嘎的马瓜给你北斗姑妈最瓜主你一得得路听马瓜最瓦里子年斯关内瓜阿们提示个提示最我一得瓜抓的马天赋内瓜故事富嘎的主力瓦天上一塔美国瓜一直提笔马年初九国瓜妈咪脚的瓜中国森林旗下普华米的爹阿多多百年斯不得水中米的笔额妈咪脚是零几年银行你是零几塔的笔啊刷提克提笔马年一直马背阿多多百年斯国际米瓜一直一模笔提取四瓜笔九五一五一年斯中国年提马的笔定啊我年美国呢只我瓜住你提里嘎定我他一米迪米拐家瓦的火球拍花马的什么可能我他一拉美比加勒比木瓜我年了怎么比个只我都要比一比哈利波年啊比变啊我的木瓜一直很好你是令他我们五月回年乌克兰的五月拐的不米一马年瓜最多铺初次提色拍不都个王地马瓜比乌克兰年到达波斯你的波斯波米瓜比天年都五五一马年瓜最瓦的四年啊原来同学在瓜很好你是令你他被发马就抓原来拐回年我听你他一直的是一个事管你比被你你的马的提出比管你管哈路路皮的瓜阿们瓜是天马瓜比原来瓜因为他提出比瓜是路路皮马是的原马瓜就可得原来瓜老我这副瓜一时一咋说阿马瓜就的末年你对你是离苦苦不还不穷马瓜老我瓜普一个一米不立马天赋年瓜往复走的老我这副年提苦难过不及个一米不立马天赋年过我父母嘎来嘎这得行啊所有路脚地的算一塔怪八岁不说话里的半年没怪不你都挺恨你提配得行啊那老师不一直听马年过这苏天拿上那里一时都叫妈妈提过来吃我再路子干来
5: 一时上苏
1: 初始我来呼
3: 一时海过没接机洗几皮白可搜干来
6: 你多年吃啥苦自你哈你吃啥你他习近平总书记年中央粗卡一名字的瓜刷我个地里推档啊中国大浪五百什么密码阿里里大吃中国比浪五百 错卡阿里里别吃中国波浪五百巴塞阿里里不是疼啊。什么密码第第一万里字错卡阿哈里里大字巴塞不第萨就萨里塔阿吉里不都转领啊。第他一米提示故提示里阿可以不能啊。你说你完全不你都你你吃出过原来是过摩托一路一时五八路马过夫路过的马阿里如咱们有的臭杂比日子摸摸的说的一类。摩托阿克吉是五杂瓦里子他是你你杂夫都大马摩托摸咪咪咪就瓦里子都不读原来是你你都你你吃出过原来是摩托一路一时五八路马过夫路过的鹦鹉白路一直马你都个哇。摩托是五杂耍素年天里吉是夫路过了一直马就是啥啥咋被你入在我里子。第五八六咋都阿里是阿妈。那从年之前民不听阿妈与南那帮阿妈摩托五咋是苏丹几个最近子。在年与那生奶瓜公园边学习华普尼都路一时出都面都写句嘛摩托五咋一首嘎个别嘛瓜耍富哈嘛摩托嘛五咋俺年你是大地故事嘛出色富多年嘛摩托五咋在年摩托是五咋哈的嘛原来是瓜弥补地哈水的年如果都铺嘛铁就咋瓜整啊你咋说的说的这个最近咋嘛摩托六年你都你你吃我苦铁哈嘿你大地被摩结瓜摩托嘛你咋说弥补地哈你都你你吃我苦天下很你瓜就摩托路的嘛摩托不地白路嘎起头瓜按点能你说的这个日子之路不地哈嘛提及瓜在你说的这个日子嘛做你路个都铺阿里古大嘛提嘎斯为大嘛的做嘛一时出现许多摩托是无杂他摩托是铺着着天飞苦瓜很富路个啊如果不安迪面你提问我都陪入在我等啊。你那是被他们带走吗那次出咱们摩托的你。摩托师傅的哈你天下飞过过求夫如果我子。如果不安迪面你提问啥都陪入在我等啊。一时出现就咱们摩托夫子在那次出嘛摩托夫子他如果不满张啊。三第三我阿里一句吗第第三我吗那做几千年动车第 APP 别忘挂都一次第十九第十四年动车第 APP 别忘挂跑步的结果政府补贴政府你铺路过别忘挂云南一路一十五八路忘挂铺路过都别忘四十俺年提出咋比云南省摩托一路一十五八路百路是都不是四十万字云南省摩托一路一十五八路忘挂铺路过百路都都别忘挂就是第十万里字你一五福大马摩托一路一十五八路马瓜铺路过马年和他们路过的铺决定是入在万里子第二下过的是路过的铺地上啊二零一零年动车第 APP 年那娃辞职他铺路过前马不多和他入万年和他万在里大不鼓励听你挂起子啊铺路过前天马年你辞你那挂就在万大铺路过前入万里所年一直苦挂路过都铺马地在瓦里子，五十四年和他们铺路过钱马入在瓦里子，铺路过钱入到了一直苦观念，摩托一路一十五八路过里子是，路过都铺地在五马一瓦里子，三入头都头头米，第二拉错之前错有一度一度比铺个钱，二摩托一路坐在这个入几只马五个都加起头个，摩托不底下都加起头个。摩托地方年你都能年吃完苦提哈很你没结果你咋说米瓜就不提哈在年定能提多说的这个最近之路一度不点嘛二日的挖中啊地方年怕不提结果就理解的结果清啊三摩托时代末摩托五个罗嘎起头个

0: 风开心爬山云南不料冰洋猫干带提醒放好感动来到发电为了高山美
1: 风开心爬山云南不料冰洋猫干带提醒放好感动来到发电为了高山美
2: ผู้ฟังต่างหลายเขาในเขาสามใหม่ปองนี้ที่เพียงนี้อีนานปีนี้จักกะจำผู้อันโฮโจป่าการเหตุสังคือไปบันตรงมังกึนปั่นสองหอยกุลอีนานเซนแถวไม่ตุงอยู่การสั่งอย่างตึกปืนไอ้เทียนหยางฉีนำสั่งการมงเกินการทำตียินนานในปี2008สหโตฮอดถึงหมื่นเปียดปั้นกดเย็นอีลองเสือฉีตีลิ้นช้างสือจองการขอนปอการหาจองตุงอยู่เหือหลายผ่าซาเตียงใจอยู่กินหนังกันการเหตุสั่งดอกหนังกายตีเมืองควานตามกันอีกทำไมมาหงเฮนสั่งซ้อนปอไฮเมน่าปลูกสังคาเฟ่ล้างโฮตที่ตีซื้อเดียนหอยเปลี่ยนออกมาปีนี้เดือนหนึ่งถึงเดือนเจ็ดพระเตียเท่ามีกุนเขาออกไปมาสามหอย97กุดกุนปอกไปหงการว่าจะปูจีออกเจ้านายพระเตียอเมริกากำจ้านับว่าหือหงชินเฮโคโซวิซานาจังพระเตียจงโกประเดี๋ยวไปฟังคณะข่าวสายใหม่เข้มถีเมื่อโดนผู้เดียมข่าวสารลูกในยินานเซนนงเยนงซนทินไดฮูจองการกาดจำผู้อันโฮโซปาการเหตุสั่งไปบันตรงมังเกินในยินานเซนปี2006โตเจเจ็ดเป่าการซื้อเสียงจองการเหี้ยปึงกับฮงเฮนลงจงโกนงเยตาโซฟงปินฮงเฮนลงหาดีกาดจำผู้อันโฮโซปาการเหตุสั่งไปบันตรงมังเกินปั้นสองหอยกุนเวลาเมื่อกระเด็ดตามกาหน้าตีหาปีปอกทีสิบหาซันเฮาจักแถมไว้ตุงอยู่การสั่งเตียงตึกปืนไอเทียนสีอามาขามการกลุ่มไอทะยานสีต่างเส้นหมันเวินและการเหตุสังได้ปุ่งนั่งไปเปิดการสั่งเตียงของซุ้มพอมีไอเบอร์เฮาคุมหือเส้นกาแกงแข็งแห้งกลุ่มหือการเปิงอินใหญ่นักนับตามดอยฮูเมื่อโดนเส้นเฮาป้องสั่งเตียงการกับตัวไอทะยานสีซ้ำปันหาหวย49กงลีป้องตั้งเซลสือ12ตีเสียนหา16ตีในใจหยงไอทะยานสีกับตัวนั้นกับต่อไอเทียนสีฮอตถึงเสียนหอยปุ่นได้43ปุ่นถึงปี2008 30โตตั้งเส้นกับต่อไอเทียนสีจักฮอตถึงสีปานกงลีการทำนี้เป็นการให้สังวัตถุภัยพัดเตียดที่หนึ่งใหญ่เลิศเปิ้นนั้นนี่เป็นการเก่ากันน้ำหือมีการเหตุเป็นใกล้การเขาอยู่เฮากินโซปาวัตถุอีกเทียมไหนมานั้นปี2008สหโตนำสั่งการเงินการถามตีนานฮอตถึงเหมือนเปียดปั้นกดเย็นตามการเสวตปีจานใดการเหตุสังวัตทุกครึ่งหนึ่งปีนี้ดันเจ็ดอีนานสั้นจันฟูตั้งใจปุ้งเผการนั่งซื้อวันเจียนออกมาที่ออกการถามหลายเสือหลายอย่างตียินนานถึงปี2008 30โตนำสั่งการเงินการถามตั้งสั้นฮอตถึง20,000กดเย็นขึ้นเออผลิตการถามนำจังสูงสละต่างปิ้นพยายามข่าวสารเดินเปลี่ยนหลอกใช้คำใดอูปี2008 26โตครึ่งปีไปอ่อนการก้นผู้เฒ่าก้นเก๋มาดินแอลอยู่กินในบ้านบ้านกินนานตั้งเส้นเตรียมเตรียมปีกายเทียนแม่มาดิปอหอยปุ่นได้7ปุ่นสารได้กัดม้วนการดินแอลอยู่กินตั้งเส้นหอยปุ่นได้17ปุ่นปังอีลองเสือชีมันผ่านไกลเต๋าลินเชียงชีในลินซังสือมีภาษาเศร้าชีเจออยู่กินหนังกัน20,000กุ่นปังเข่าสองสามปีมาเอาการเก่ากันภาษาสุงขวาปิ้นสุงฝ่ายเดียวกันโยโย่เหออยู่ฝ่ายไปวัฒนธรรมการปลูกนั่งห่างเตียงความหักความเปียงฟงเงี่ยขอนปอกกันโยโย่เหอตุ้มไล่จูผ่าสาไขว่ไล่โตกันเสือชินเงี่ยอะไรของเสร็จสร้างถังพัดเตี้ยถังเส้นเปียดสองหาปิ้นหมูจุ่มเชียนฉินผ่าสาปัญหาการสำเริ่นนั่งนานเส้นนั้นเข้าสองสามปีมาการปลูกสั่งดอกนั่งกายที่เมืองควานไต่คงเจ้าได้ปลูกนั่งมาหิบไว้ดอกนั่งกายเดี๋ยวออกไปขายถึงเจอเจียงฟงเงี่ยเมื่อโดนฮงเฮนสั่งซ้อนปอไฮเมน่าผูกสั่งก๊อกคาเฟ่ลังโฮตที่ดีสื่อเถียนเสียนอยู่ดีเจียงซานซวนเสียงภาษาหยีภาษาปู่ล่างไปล่างหันคอยเปลี่ยนออกมาฮงเฮนสั่งซ้อนปอไฮเมน่าผูกสั่งคาเฟ่ปึงกับดีผูกสั่งคาเฟ่ผมานเสียนเจ็ดหอยมูนันโซปาปอไฮเมน่ามูยูไก่กิมเข้าพร้อมการผูกสั่งโปกวนเซลขายคาเฟ่ฟงเนี่ยคือการผูกสั่งคาเฟ่แต่ผูกนั่งไปปีนี้ไปออนเจ็ดเดินพระเตียเท่ามีกุนเขาออกไปมาสามหอยเก่าชิบเช็ดกุนปอกไม้ทำไมเราปีกไก่เวลายามเดียวกันหอยปุ่นใดซูนไปเปียดติดต่อเมื่อโดนเจ้านายปุ่นหนึ่งในพระเตียอเมริกานับว่าหือฮงชินเฮโคโซนาจังพระเตียสงกตเนี่ยลินเจียนผู้เป็นผู้ปากกรรมนายหงการไหวเจ้าปู่วันเศร้าสีคำออกปากว่ากรรมจ้าฟงเนี่ยหาเป็นการหน้าปากหน้าฟ้าพระเตียสงโกขัดแข้งฝุ่นต่อ เวลาที่บ้านเฮือนหันวันเซาสีคำเอามองว่ายังหวยโนยัดไปกำจอยพระเกศอูเขินลานหกชีวิตกดเงินใบเอาเฮียนอามาจะใส่การฟังแขนมาเต้าตานมาเด็กและลอยตาอ่านพระเกศอูเขินลานกี่กินต้องโหลนั้นนับตามเยทงเสือว่านเศร้าฉีคำเพียวเขาสั้นมาโก้หวยพระเตยเย็นนานอยู่ว่านนั้นพร้อมจู่โนยาดก้อนนินและเปิร์นินปิ้นสุสาสือแถมพระเตยเย็นนานประเดี๋ยวมีสุสาสือเจ็ดดีแถมใส่ปองนี้ต่างปิ้นสองดีก็มีเก่าดีเหินนับตามกันก็ไหมเจินฟู่พระเตยเล่าปี2ปันปลาย26โตครึ่งปีไปอ้อนว่าทุพระเตชเล่าอีกแถมนะหาหอยปุนได้หาปูนเจินฟู่พระเตชเล่าบ่ได้ขาดติ๋งว่าทุตั้งปีอีกแถมนะหาหอยปุนได้หาปูนไปหาตาไม้กันม่วนตาโซดาอิไผเมิงเยกุนได้ฮอดถึง2,000หอยเยนเงินอเมริกาอันสกัมเพียงนี้เป็นข่าวสารใหม่เป็นรองคำเผยเสียงปองนี้เป็นข่าวสารใหม่ก็ถึงที่นี
1: ้ทำเพียงเข้าหูความคิดใหม่หาซาปันถนังฮักเตียงกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในห้ำเห็นความกึกสีจิ้งพิง
2: สีจิ้งพิงจงสูจีปี2008ชั่วเก่าตัวเดินเก่าดอกเศร้าเจ็ดคำอยู่ในพร้อมลงหย่องย่อและเสร็จสร้างภาษาปันถนังกันจำเลินตั้งพัดเตศปากกำนันสีออกไปอ้อน70ปีภายเมืองสุภาษาพัดเตศเฮาอยู่ไต่จงโกกงสั้นตั้งก่อนอ้อนพร้อมกันสั่งเตียงพัดเตศจงโกไหมตาเฮายันออกกำซาภาษาปัญญามะเขือสืออีแทบกับเตียงหลังการเตนาขอการภาษาสงโกเจ้าเขาสินตั้งจอบเมียนอันใกล้จีขอการภาษามีเลิงเปิงสงโกนั้นตั้งปิ้นหมันกล่องป้องภาษาและกล่องซาภาษาแห่งตั้งเอาภาษาเลี้ยงเปล่งกันต้องปิ้นพิญญาณตึกปืนตั้งปิ้นพัดเจดนั่นจองหนึ่งตั้งปิ้นหมันพัดเจดภาษาตามโต๊ะกึดป้องภายเมืองสุภาษาอยู่ในงีตานหันปอกที่หนึ่งเจ็ดเอาไหลอำนาจนาศการเลี้ยงเปล่งกันพร้อมกันปิ้นก็เก่าเจ้าเฮิร์ดนั้นมีม็อบงีตานอยู่ในพระเดชทรงโกเก่าภาษาย่านนี้กิฟก้าแตกแหลกกันนั้นย่านออกแนบปุ่งเนิ่งสุภาษาเลี้ยงเปล่งกันปันทันนั่งเติมจอยกันและเตียงใจนั้นเฮาออกแห้งกำจอยภาษาหน่อยและบ้านเมืองภาษาแถวไม้ปุ่งเนิ่งหักษาและสอนสืบวัฒนธรรมจะดีก็ลืบสืบมาจูภาษาการเขาอยู่เฮากินจุ่มหลายจูภาษาหน่อยและการปุ่งเนิ่งกะลาบาดเมืองวาดทุบานเมืองภาษาอยู่ในนีตันได้จำเรื่องนี้ไปอ้อนเป้าหอนมีมีทางผู้ฟังต่างหลายอันสกามเผยออกในปิ้นขาววันได้ทำเห็นความเกิดสีจิมพินปองนี้ก็เผยออกทั้งจีนี
3: ตีก้อนโถไทยกูก่อนครับยกย่อขออยู่เฮาคินสุขบ้านครับยกย่อเมืองข้ามไหน้ำงามไว้ฟังซึ่งครับไต่สาเสริญโมนบ่อน
1: ตีก้องโถไทยกูก่อนครับยกย่อขออยู่เฮาคินสุขบ้านครับยกย่อเมืองข้ามไหน้ำงามไว้ฟังซึ่งครับไต่สาเสริญโมนบ่อนเมียนฮักผู้ฟังต่างหลายเซาซาดีอยู่ได้กินวันพวกขาปิ้นก้องเซียนเวลาเมื่อเผียวกำคับกำศพบอกนี่พวกขาเดี๋ยวกำคับอันมวนวอนต่อนใจนั้นมาเผียวหือตั้งไรฟังในกำคับคับว่าเมืองฝามีตาสวรรค์มีใจหรือเฮาได้มาพบกันเมื่อเฮาพบกันวันนั้นน้องปิ้นเศร้าในฝันเหมือนดาวอยู่เมืองฝาถ้าเบาใดน้องมาปิ้นกูปีเหมือนใจสักขาดปีไข่โคนางมาปิ้นภริยาปีไข่ข้อนางมาปิ้นภริยายาซ่าไอปีไปห้ากุนไหมไว้มาฟังกำครับเบามีนางเบาใด

ต่อมานี้มาฟังคำคับฟินอีเสียงอ่อนครับในคำคับคับว่าเอโกหัวไอปีเบามักขึ้นยังไปหากะไอปีหันอายำในโพใจหนองนี้บ่อเสียนร้อนๆไปตั้งโตหัวไอปีมีเสาไหวมีกุนหุ้มหักมีเสาไหวใจหามเบาฟังลุงหักไอปีปินอยู่เหมือนอีมาได้หึงเบาวังขอหือปีมาหักหนองนางน้องโคได้ฮักอายุฝ่ายเดียวเบาคอไปสุกซักเก่าใจอายปีคอนางได้ฮักปีอยู่เหมือนอีก็อิ่มสุกใจเหินกวนมาฟังกำครับเบาคอปีมาฮัก

ก็มัดนี้มาฟังกำครับยังมีใจอยู่ไปลังปิ้นไออุ่นคำก๋วยเตี๋ยมปิ้นไออุ่นคำก๋วยเตี๋ยมใส่ลำปิ้นไอคำเงินครับในกำครับครับว่าเฮาปิ้นก๋วยเสียวกันปิ้นก๋วยต่างกันก็ได้หึงยาวมาเบาจังเกิดไรก้นหนองเบาเยิ่มใจปีก๋หูหูว่าเอมีจู่ไหวแล้วแล้ววันนี้มาพบโสน้องนางมองใจไฟมีการอันใดเฮ็ดถึงน้องได้เสียใจน้องนางเอ๋ยห้องไห้ฮาไผปิ้นไผกุ่นไหนมาเฮ็ดถึงน้องเสียใจอย่างนี้ขอบอกปันปีหือหูหันใจพองดอเลี้ยวมาต้องดูยังมีใจอยู่ไหวไปลังก้อยมาฟังกำครับยังมีใจอยู่ไหวไปลัง

ดีแลเมทักผู้ฟังต่างหลายปองนี้เผอกำคับกำโซก็ถึงที่หนียินดีกับต่างหลายหับฟังปองหนาไกวหัน

ที่ยาที่ผลิตที่เกี่ยวดอชเล่ที่จึงช่วยยาวิสิมาปาหูมาวิกาติดดาจีสิจิพีจูสุจีนี่คือเลยที่ชิสโคที่ชาปาที่ชิฮินิทาจูกุกุชาตาที่เชโปโปกว่าจะได้มาวิได้ยอดตาฮิลูกุโอโอโลทูมาวิโอโคคือจูยาวิยูมาลาวิ สิมาปาที่เผยวิอันเนียคาเดจ้าโตลาเลฮูมาโอคือเปิดที่จ้าเลฮากิจูวิมิงโกอันเนสิมาปาคาเดฮูมาฮากิฟูโจกาตีโมมิดาจาวิอันเนสิมาปามาเฮเฮจ้าโตลิโตลาเลเยที่ผลิตที่เกียดโตโฉเลยามิมาสิมาปาฮูมาโตกาจ อีเจ๋อช่วยยาสิมาปาเลต้าอบาวิสิมาปาฮูมาวิกาคาเดติดดาจือ

0: 미차체야비즈 나 코나하니
1: 야티즈 티게팀 추지즈 스즈시즈스이 아무즈 포즈 하즈 호시체체즈 위즈 위조 숨디리죠.

不知方圆的前行，掌握绝水的鲜明，我把拦路的相送，管他浩荡的烟云，旁门后正当我借用，开手开他的天庭，

0: ้องปล่อยเสียงอาเมียวคนมึงยินนานย้ำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
1: อ้องปล่อยเสียงอาเมียวคนมึงยินนานย้ำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
0: ใครดีผีหมอกพ่อข่าวกู้เสียงเมียว
1: ใครดีผีหมอกพ่อข่าวกู้เสียงเมียว
2: พี่น้องเขาตั้งไหนอยู่ริวซาอยู่ล่าฮักหิ่งต้านใครเขามาพอกใดเขาตีต้านใครตั้งไหนนั้นที่หลักปีเมืองหินนานอยู่แล้วปีไรตีสั่งสอนดมหนาโกนอนโหป้องกันผ่านสร้างเดิมม่านสนมักมีเกินถาหิงสองผักโกอีนานเสินขันไผ่เต้าโถฝ่ายกันตีสั่งล้มเทียนหน้าฉีไรฝ่ายกันถามเดิมเมืองหินนานเบอร์สวยยิ่งไปสว่าปีจำได้ส่งเงินนำเตอมาขึ้น

ถึงมนเปียดหิงกุกติเฮียนฝ่ายการผ่านสร้างบ่อขำปั้มและวิ่งเมืองขวัญกับตามจำได้พี่น้องเป็นผู้คงฝึกบักลิงกาผีก้นหาอันเป็นเนื้อซื้อเตียนหนังโอติสิบันในเสียนนักปาเถาอีไลเดินเลงตัวเล่นจิตนักตึงเขาตั้งหนองบีก้นสีแดงกาไปทั้งสามปากเก้าสิบจิตกุกติเก้าเอ็งบุญโกดุมว่าเจ้าผู้ชี้ออกคุณนักตึงไปดีกันมาเหตุที่ว่องการผ่านสร้างเพียงอาโคจิตั้งส่งโกดีดาต้านผิดต้านเปียดย้ำได้จับถอบเข่าฉลังบ่เจอไหลเขาวงปนไหลผู้หมายเข่าลูกอีนั่นเซินต้องหีลงชุนทินในหูฝ่ายการสั่งสอนดมหนาก้นกัดกาอ่อนป้าฝ่ายการผ่านสร้างเดิมอ่านสนมักมีกันท้าเนื้ออีนั่นเซินเมื่อสวยอิงไปสองหกปีโปรตีปองกันพบล้มหมายท้องสื่อเสียงเขาฝ่ายการอิงเปิงคงฝึกหลงจงโก้ลงหีตาโชว์เจอได้ห้าหลังสั่งสอนดมหนาก้นกัดกาอ่อนป้าฝ่ายการผ่านสร้างเดิมอ่านสนมักมีกันท้าหิงสมักโกกุนเจอมาหมายต้องจะสิงในป้าจิมต้องวิ่งจวนยี่โฮโจเสือดีสือจังจะที่นุ่งฉางจูกุนทิ้งการปกล้มอกจ่าตั้งเนื้อม่านสนกุนทิ้งการปกล้มป้องกันทำกุนทิ้งการอ้อการผ่านสร้างการให้ล้าหลงเสือคักเลวิงเนื้อเฉียนอีกป้าโหนป้องกันปกซ่อมนิ่งตัวขวางนำหลายเชื้อไตยังป้าจิมกุนดุ่มคัดป้องกันให้ล้านักสัมมาเนื้อม่านสนกุนคัดป้องกันตักอันตีสร้างเนื้อม่านสนกนปองกันกำจ่อยกนกัดอ่อนป้าฝ่ายกันดีเยี่ยมเฉลยเนื้อม่านสนในอยู่เลยเขาตากันห้าปีนามสิบห้าหลังไทยเนื้อเซินเหาตีขันไผ่เต้าโถฝ่ายกันตีสร้างหมกล้มเทียนย่านฉีไทยอามาขามล้มเทียนย่านฉีตังเซินในดิ่มเวินตังคักไปดีถวนก็ตีสร้างฝ่ายกันทัดกิ่งเสือเนื้อเซินกัดเขียนในหิรอกรองอับซากว้าหลงหลังช้อมหลังต้านไข่ย้ำจังในเนื้อเสินเถาตีช่างในหมวกล้มเทียนยันฉี่สามิงห้าปากสี่สิบเก้าหลักป้าจิมเนื้อเจอเลยเวียงสิบสองหลังมีเนื้อเฉียนห้าสิบหกหลังในถือล้มเทียนยันฉี่หมวกล้มเทียนยันฉี่คักเนื้อเฉียนในจานโจ้เลยรีปากไปสี่สิบสามตัวถึงเบอร์สวยงามไปสามสิบปีหมวกล้มเทียนยันฉี่ตั้งเสินตีขึ้นถึงเสียงหนักฝ่ายการทำเป็นฝ่ายการผ่านสร้างการอุกจากคนเบิ้งเนื้อตึงเขาหลงจากสิบันนั้นเป็นฝ่ายกันพบล้มก้นบองกันมีไก่เมื่อวันจำจ้าอาเปียเออตือจำได้ส่งเงินนันเมื่อสวยงไปสว่าปีฝ่ายกันทำเรื่องเมืองอินทันทั้งหลงจำได้ส่งเงินนำตือมาขึ้นถึงบนเปียดเหงกุกติเย็นทัดกันสิบเอ็ดปีจานโซกันลูกจ่าตั้งเซินป้นเคืองนันปีได้เล่นจิตเลือดล้มเจินฟูเลือดอีนั่นเซินเฮดอกไหลฟุ่นเจียนมาที่ออกตีลูกกบากโกล่าเฮ็ดดีฝ่ายกันทำเรื่องเมืองอินทันในตัวถึงเบอร์สวยยิ่งไปสามสิบปีฝ่ายการทำทั้งเสินทำได้ส่งเงินตีลำเตือมาขึ้นถึงสองบนคุกตีเย็นขึ้นเหนือฝ่ายการทำดีตอนในโปได้เหตุเป็นม้าเห่าผัวหมายเข่าเมื่อเลิ้นเปียดได้เศร้าเอ็ดวันได้หูถึงเบอร์สวยยิ่งไปเศร้าหกปีเดินเลิ้นตัวเลิ้นหกเดินยินหน้าเสินทั้งเสินมีคนเท่าม้าสร้างเสาตีเอี่ยมไทยน้ำฉีปีกไก่หอมย้ำเลิ้นรีปากไทยเจ็ดอันไทยจานโจ้ตั้งเสินมีคนมาสร้างเสาดีเอ็มในเนื้อที่ปักไปสิบเจ็ดไปสองสี่เขาไหลไปไล่หมาฝ่ายการผ่านสร้างบ่อขำปั้มและวิ่งเบิ้งขวัญตีเต้าของเจ้าอยู่ฝ่ายเลือกจุ้ยมีฝันก้ามีฝันทั้งจีนเซินเจียกงในกับตามจำในเป็นองเป็นผู้ฝ่ายการผ่านสร้างโหไหลเลือกสร้างพ่อมาเจอเสอวิ่งเบิ้งขวัญอ่อนตั้งเป็นว่องขายมีบ่อขำปั้มนั้นว่องการผ่านสร้างตีไทยถึงตีตื้อเปียงยาก้ามีฝันหาสิบสี่ปีในเหตุเป็นมีมีฝันนิ่มเหมือนดีตวนตั้งมีเถาเปียงป้องการผ่านสั่งนั้นครึ่งขวางในขายถึงเจอเจียงจะได้กะเขาสอมันในคงฝึกบักลิงกาผีก้นหาอันเป็นเนื้อสื่อเตียนเชียนทางโอเทสิบันในอยู่เลยม่านเจียนชานชนเนื้อไปหลังอีจู่ปุหลังจู่เชียงได้เฉียนนักปัดเถาคงฝึกบักลิงกาผีก้นหาไปอิงเปิงสนลิงกาผีเฝ้าสารฟู่เชียวคาเฟ่จวงเฮียนตั้งข้างมีจิตปักบุไลเต้าโถออกเอาหมักเล่งกาผีมาเรียกขวัญมีหมักเล่งกาผีสนหมักเล่งกาผีขึ้นเปาเออร์โหนมาทิ้งขวัญชิงฮุบเอาอาเมียมาป้องกันไว้กาขันมาโซซื้อหมักเล่งกาผีเจอไรอ่อนป้าโหนหิมหอมไรมาปกซ่อมหมักเล่งกาผีมาทิ้งขวัญมาโซปิดมากาขายเจอไรเฮออาเมียโปรไดเตอร์เข้าเนื้อฝ่ายการคักปีกการผ่านช่างได้กะถ้าได้โฮมกันจำลองดีปีไรอ่อนทั้งจิตเอินเนื้อตึงเขามีคนข้ามองตีไปตั้งกะมาลัน
397กุ๊กตีเก้าหญิงหมุนโก

0: น้ำสีปีกายโฮมย้ำนักที่ปักในต่องไปเปียกตัวเลขเขาวงในมีขนนถึงไม่ได้กันอยู่เลยเสือจะไม่ถึงในมาเหตุตีอ้องกันผ่านสร้างเป็นอาโคจีนถึงสงโก้ในผู้ต้านใครเลยล้มไหวเจ้าผู้ดิ้นเจียนอยู่เมื่อเล่นเปียกได้ชอบฉีวันเปียกตีรองต้านนัดเจอเลยปินรองดีราต้านปินต้านเปียกดันยังทกปั่นเป็นตีก็ให้ปินรองอันมาเหตุตีเป็นอาโคจีนถึงสงโก้ในฝ่ายถึงสงโก้ป้อมจะปินโตเนื้อถึงเขาห้ามถึงฝ่ายถึงไม่ได้กันเกิดเสาลองเอาฝ่ายมังบูมาเหตุดีไทยเกิดเสาลองมายาเขาอาคางเนื้อถึงกะเลือกจุ๋ยตั้งเผอมาโฮมิลมองตัวกันไทยเธอเหตุลองตีมันมีลองดีโตอึ่งทีลาไหมทั้งอึ่งดีจะเลิกปีได้ความเดิมอยู่ขี่อ้ำตีท่านเมื่อเล่นเปียดได้เช้าฉี่วันล้มเอาเมืองเวียนขุยเออขังเธอถึงฟูเขอลันเธอถึงสวนกำจ่อยฝ่ายกันบูเสก61กุ๊กเกอเวียนกากำจ่อยตั้งฟุกเขอลันซื้อเครื่องกว้างเต้าตันฟังจีสีทองมากเด็กตั้งได้ตาจอมหลังยีเท่าเสือเมื่อเล่นเปียดได้เช้าฉี่วันท่านใครโก้ขุยเลยตั้งยีลันอยู่วันในเครื่องพอหอมพร้อมเออขังเทียนเต๋อกวางดินตั้งปื้อดินซื้อเช่าสื่อสองถังเนื้อตั้งยีลันยามได้มีซื้อเช่าสื่อเจ็ดถังลูกเล่กาตีลำถึงเก้าหลังจอมหลังไหลหุบไปเดินล้มเจิ่นฟูและเมืองเราไหลเมื่อสวยอิงไปโซ่ปีเนื้อเนื้อตัวเล่นหกฝ่ายการอุกจัดละเมืองเหลาลำเติมหมาและที่ปากเลยหาเดินล้มเจิ่นฟูละเมืองเหลาปมักตินฝ่ายการอุกจัดตั้งปีตีลำเติมหมาและที่ปากเลยหาไปหาปูเปลี่ยนกันหมาขิงก้นดีโกตีจับได้สองเงินขึ้นถึงสองหิงปากไปเลิงใบเย็นอันเชมใกล้ตั้งไข่ไหลเป็นข่าวฉลังเหม่อเป็นใจทุนตั้งไข
1: ่เปิดเห็นหูรองเข้าใจเหม่ออามิวปัดฟันตันหึ่งเดียวอยู่เขาตั้งเบอร์หุ่มตึกจานเปิดเห็นผู้ตามชีจินเห็น
2: กัวอามิวหุ่มเดียวเป็นเหียงกะตีดักหลักเติงเขาได้หลังเดิงชีจินพินจงสู้จีเมื่อสวยไป14ปีเดินเข้าได้18วันอยู่เลยขวยเลยจงยางได้ได้ฝ่ายการอามิวต้านขามนั้นจี้ออกอามิวหลังไหนเป็นเนื้อเติงเขาพิธีเปียกด้านหลังเดิงกว่าเป็นรองดีตัวได้ฝ่ายการคักบีเนื้อเติงเขาด้านเปิงเดิงอยู่เลยซึกเปิ้นเนื้อเติงเขาห่ายอิงไปปีเลยมีอาเมียวหลำไหลแก่นคัดแข่นอาเมียวเจอเลยถึงตีมีหมาเมี่ยงกันคนโดกันกันหนังเย็นเป็นอาเมียวย้ำจังใน56เปียวเลยกว่าเมียวห่มกันผ่านซ้ำมั่นเหมิงถึงกะเฮาห่มกันตีผ่านออกอาซึกถึงส่งโกมีหมาหึงยาวเด็กได้วีจ่าถึงส่งขวาเฮิงเปิงเสือนั้นรองหัดหันกับย้ำชิ่นขันรองเหิงเปิงเสือกับย้ำทั้งเช่ากับย้ำกระเทียนหึงถาคังเชียนเป็นกว่าเมียวห่มกันตีผ่านออกมาในตีได้ว่าอาเมียวหลำไหลในห่มเดียวกว่าเมียวเหมือนหนังเหินเดียวเป็นปวนหวานเด่นไว้เหาเครื่องของโคเหินดักเหลือลันปี้เดิงกว่าเป็นเทียงกระตีหนักเดือดเติงเขาได้หลังเดิง
3: นิกปมหลายคำบนปุ๊กเสียนซ้ำ
4: นิกปมหลายคำบนปกเสียนสาม
3: ดิคึกไหนกาไปลาเดิมหาย
4: ดิคึกไหนกาไปลาเดิมหาย
0: พี่น้องเขาตั้งไหนอยู่ที่อยู่ซาอยู่ละอาขิงปอกเลยเขาอาปุ่มไตเขาอันท้องว่าอาร้องขอมในป่วยตั้งไหนถ่อมมองเหอพี่น้องเขาตั้งไหนเจ๊กถ่อม
5: เมื่อวันตั้งมีเหมากุ้นผ่านกู้เดิงไล่ซื้อไอ้โจร่างอู้มีตายจิมเบอร์มันจังหวานก้อยเล่กะย้อนเข้าเบิ้นจินปั่นหอนย้อนจินเข้าโป้จอดบ้านจอดบึ้งกะยังมีเฮิร์ดมีเย่ท่านมันตกเถอะล้วนตีท่านมันย้อนเข้าจินโป้ถึงบ้านบึ้งกู้จำปีกะเบิ้งโกจำปีมีสัตว์ที่เห็นเดิงมางโกโตไข่ลำที่ให้ล้ากางเสือสัตว์ที่เห็นในเจ้าห้องมันกะเหตุลูกจ้างเขามันอยู่เห็นสัตว์ที่เล่นยังจับสีมางโกโตไข่ขันก้อยว่ามันมีเห็นมีเจมีอู่มีเมย์ซัมบาจับเขามวยเขากว่าตัวก้อยเล่มาหักเฮียงท่านเหตุเจตัวปุ้นกะหลายปียมีวันหนึ่งมันเข้าเจอยังมีเข้าลำสูงเกินจับตัวจับ

ันนางอ่อนเลก้อยอาบอยู่เลือห่างเลือหูชาสักทีว่าอันเลปีนเกาอ่อนมาหาชาสองขาถิ่นกันตั้งวันเผยก็ว่าเผยที่เอาคุณหนูคำเจ้าว่าห้องดังมาถามมันเคยเอาเผยเจ้าเอาเผยเขาจังห้องดังอ่อนมาสักทีกูจำปีเจ้าเรียนกากันบื้อดังว่าเมื่อมาเศร้าหินเก่าอ่อนตั้งนางเอ๋ยเมื่อหลู่พ่อมเก่าหัวหนูห้ามก็ว่านางอ่อนเลยหัวเก่ากางตึกเจอพ่องเบอร์เอาจบลวงจินตั้งลุงปุ่งเจอเมื่อดึกด้วยนางอ่อนเฮ้ยเมื่อกึ่งดีถ่อมห้ามเก่าละกำในบุกปีตาหลวงจังถามมานางอ่อนคุณหนูคำตั้งสักที่หลวงมื้อเดียวกูเลยล้างหน่อยขึ้นมาเผยกว่าเกายังเอาเกามีเจ้ามีโผอยู่คุณหนูคำมาเฮิ่มมื้อมาเห็ดล้างเมืองยังเข้าเห็ดปีมาไม่เจอใครด้วยมื้อสั่งก้อยตีเก่าเหมากุ้นผ่านหลวงนั่นล้างเข้าเจอว่าพ้องกลมอื้อครับคุณหนูคำก้อยโกมันเอาโผก็กะฟันไถ่เอานางหวานว่าเจ้าหูคำไม่เก่ารักมีปีสาวไว้หูกู้หันเก่ากะห้องมะมื้อเจ้าตัวเด็กเอากู้หนึ่งเดียเก่าปู้มีเจ้ามีผัวเปียกว่ามันเป็นกุ้นผ่านก็ค่อยดีได้กามเก่าจวนมาข่าวสัตว์ที่ในยินเนี่ยมั่งว่าเก่าปู้หลัวเอากู้หนึ่งเนี่ยคนหนูคำว่าเฮิร์นสูอยู่เถอะเก่าเจ้าที่ให้เสกเก่ากะห้องมาผายนางว่ายังทับห้องยังทับห้องเกาข้าที่กะห้องมาข้าใครคนหนูคำว่าพ้องเมื่อเพชรเกาผัวเมื่อขังไว้เบอร์พกมาเมื่อห้องไอถึงมาดูเอาผัวเมื่อฟันตายนางว่าไล่ข้าไล่ข้ายังเฉียวเผียวมือพกกำเลยอ่อนเดิงเจ้าเผียวมาข้าออกนางออกกะเหี้ยกำเดิงเอาเสียงมันยิ้วยิ้วเป่าเป่าปีสาวเขาหกนางนั่นก้อยกำหวานเดิงปีสาวเขาหกร่างนั่นเจ้ามาจุกตีปางหน้าแววปีสาวเขาถามว่าเอร้องก้อยเมื่อห้องตุ้มมาตีไทยมีรวงตั้งตีสังร่างก้อยว่าคุณหนูคำตีเหตุเบิกห้างคือปู่ยาจีเขาตั้งไหนเถียมเข้าเจ้าเปลี่ยนอย่างอีกเดิมตั้งหกจีโฮมกันว่ายังเป็นสังยังเป็นสังกำในเขาปีร่วงจิตก็โฮมกันเข้าแล้วหูกาวคนหูคำตั้งสักที่หลวงหันนางจะได้ห่างดีห่างสู้ปีนจะกูกู้ตีว่าเอากู้เลยกว่าซ้ำฉีหลายกู้เดิมคนหูคำว่าเฮ้ยจื้อเขาปีร่วงอินก้าเฮงเผอก้าได้ดีเจ้าเอามันเนาะเขาปีร่วงเจ้าโฮมกันก้าเฉียงเนาะเขาปีร่วงเผยก็ยังอุ่นฉีเผยตัวก้าได้เหมือนกันกูก็ตีเด็กเอากูเลยกว่าจังจังเด็กสัตว์ที่ทำขนุขมเมื่อเจ้าตีเอากูเลยค่ะขนุขมว่าเกาตีเอาตั้งจิตกูเหตุเธอสัตว์ที่หลงกูจำปีละท่านเข้าจ้าหลงหนังตีว่าเจออย่าเล่ล้างก็คนหัวคำสัมปุติเอาตั้งเมียนตีว่าเจอจะเล่ไอโจลากว่าคนหัวคำสัมปุติเอากาฟันไตมันทันไม่เจอหลวงนางหูเจองาไตกำในคนหัวคำอันในมือพวกมาเอาไอโจลากาฟันไตจังเอาเขาปีร่วงเหตุเมฆก้อยว่าถึงกลางขึ้นมาเขาปีร่วงจิตนางจอไอโจลาหวักมาสำเอาขนหูคำวุดเข้าเรื่องถ่อมกับล้างหน่อยเงินตั้งไหนเอกได้ไอ้กุ้นผันเจ้าไปกับเบื้องเขาถึงฝ้าเลี้ยงบ่งเลี้ยงมาหยาขนอามาดหลงเจ้าข้างเฮือเสร็จได้หูเอาไอ้กุ้นผันมังไตก้อยว่าเขามังหลงมังนางหยากำหนึ่งว่ากาช้ำที่ดูอาลูอันได้เป็นเจ้าบุญเจอคุณหนูคำเฮาซาเขามั่งเรียนมาตุ้ยเลยหัวล้างจิตล้างก็ล้าง

0: 过爱滚盘过人很闹。当地爱滚盘当当乱跟波面甲藤地人往行里洗洒的闹。是很强很堪龙如备要。安娃龙进当龙让他洗上嫩多累旁边闹。爱走那让算累损莫损马减小他甲固定。爱莫拉谈缓缓微微微。爱做那让做心动人算累拉黄灯。让靠慢慢谈红在红龙爱满缓缓微微。不满双卡不压减古累滴滴滴。那下做人双卡不压当令累六少古人减滴哈滴哟滴滴。六个妹滴เมื่อวันไอ้โจล่าเกียนกูได้เปียวอย่าสาเจอติด
1: กองพ่อบอกในปล่อยเมียนเฮาสู้ตองเหอพี่น้องเขาตั้งไหนอยู่ดีจิ้นหวานขึ้นจะเหมือสง

0: Yunnan Sense Boy Sumakung Sprada. Jumpo Gatin Sense Boy Nagai.
1: Yunnan Sense Boy Sumakung Sprada. Jumpo Gatin Sense Boy Nagai.
2: Jim Yuelang, Ankemo Yum Tangagai, Delanga Shigan Guedian, Nanga Luna Shigan Go.
3: In Namundogo, the Ning Lamanta, Gotong Tong Glosh Bromagamo, Shum Shijai, Lamway Shomisha, King Me Lukongza, Shuban Shlat La, Chemai Shiga, Antimondogo, Mchang Son, Sam Bon Pang Kung Rai Gum Demo, Lau Lau Tushmo Kratla, A Shiga.孟氏我们得办 Glosh Bromagamo 他阿君心那么多么多路来是个是点跟王那那不能爱我那嘎不是开摩摩沙一村靠那种破断路爱是个但您是大人爱管那是打死你他安铁蒙丹昆腾列托萨摩朗库不如空爱摩沙这盘崩各地没松在这库十四年日这库度爱是个มีอามงแต่แม่กำมาจิ้มไข่ดำนี้จนสปรไออเมริกันดูสลังนี้มีอามงแต่พงตังพาจิลแต่พกาดำนี้อามิงมาเจอซาจิเทียนไองาไอสื่อกาสื่อกาที่ตั้งงดไอพังสีจิ้มพินอากาตัวมีเทียมขั้วมงเวนี้ไปบางด้านน่ะอยากรู้เดี๋ยวสื่อกาจอมแต่พังว่ากาเดลบรันท่าสื่อกามชานี้ยินนันมงตัวขั้วมงกทองทั้วมงก้นดำนี้ก้นน่าสก้นเจรูไอยินดีมงเดอ清了康爷困住您，个汤汤格罗是不么干么？是我们是张浪费上么啥？是办事了么他那？浪费上么啥？我爱么应俺过，米肉爱苦，面帮爱烂，个困难爱么帮你格罗看哪些？么应俺他又是大端样？米阿蒙丹开么么干大个诉状，热衷个把么阿过干那？个汤汤格罗是不么干么？是我们是张浪费上么啥？清明了空子是办事了拉那日。南北是孟阿郎那孟阿尼又是大摩格罗爱电他。安天蒙德国唔上唔下唔半旁肯来过么点浪费。老老土什么看法蒙德顶那唔上上唔下跟爱哭吐着那浪贴。格罗是不么干么怎看着哇那浪费。阿妈看看哇那。是在浪少爱唔滚唔拨公家爱蒙德过么点来浪他。阿强爱哭，没地说，可话强硬爱。是管来管那只路爱，要让他安天蒙多，唔长少唔杀边。两听不什么阿在，没历史之苦，格罗顿那，没得蒙多没有失了空，他是这么可话路。跟王蒙阿是古尼，边哭是来爱，唔长少唔杀浪路，唔长少唔杀边。跟王看是这么路爱是当过，他们在那没历史么什么都硬爱。听了康爷什么事情都样，蒙多顶胖少人啥变过，连听么里都拿得我哎。林长苗、林香苗不跟忘，忙胖干么热，一龙落沙他，阿苗沙困么里，么沙蒙康听咪鼓杂，个要个样嘞，真是努我哎。你得怎么让人人话样？中华阿苗沙入面么沙，是硬是刚浪拍，么东西带你拿，王沙公攀怕之。增卡着蓝滚康蓝木库生你热蓝蒙阿塔像摩蹦里格罗克瓦埃么着阿没有啥事故是我们啥你拍若共碰克瓦路是蒙塞亚洛克沙你得过蒙丹阿藏蒙多阿藏阿荣共怕么在路蓝那因那蒙多阿没有啥米克姆热扎双传说碰撞碰人阿埃你得怎么让您人话样因那忙事我们得办格罗什布摩过离了大石兰帮班了大帕之做爱哭格罗了张日阿强拉尼他阿军西等样路兰那格罗什布摩干摩总若地格罗克马路爱哭热塞忙事过帮我们对帮拉有爱杀人有爱在上那帕嘎达尼碰哭离石兰爱杀帮班石兰来了大帕之他我对门内什么里面如样兰样了张是过克马爱么着รู้ใส่มันปวดสกรีนตอนลู่มันใส่ชุดตั้งง่ายคู่กลัวสเปรย์ลู่นะกลัวสเปรย์ไรนี่กูเจอจังเรียครึ่งทองว่ามันได้ปันกลัวสเปรย์ชานี่ดูค่ะตัวชาลู่ง่ายเดลบรันท่าสี่เดียงกันวังนะนั่นเป็นไงงูนะกับสื่อแค่มุมชาอีสุนเขาหน้าจงกู 白浪一阿喵不浪阿喵跟王多肩上个通过破断塞。嘎不是开蒙么啥一孙靠那种过包山府丘嘎不是王啥莫斯尼扎度 M30 当苦嘎不是开啥过干么那离铁蹦个来一孙落啥有关乱说我们上你拍摩他们浪他双了大帮啦。那么是个经给他们浪啊也哭了宽么日约了得你多浪人呐。我高看那说我们上你拍嘎不是开有关地书就杀人浪你他为了我们看吧也没做说我们上你拍格罗什布我们增看热这浪他呐啊就看不上什么路塞。但你是大了爱滚那是打死你他。安天蒙丹是阿姆样多来阿姆上这盘过各地没松在这库十四年日这库顿那没能帮爱点那他他们在那个满个痛没在热着那爱是阿姆上年他有库莫里亚他是管这路爱不度过让是叫阿姆上声望他让看哇爱拉姆尼给热着哇路塞铁门人听了矿也困住宁了他是宁他蒙丹个大该想跟着他大街南各地密日么松万么松都是不等爱人样他们在那只苦什么在来爱是当过不都是阿姆萨拉姆浪卡瓦塞了他是宁度样中浪爱两个空闲格莫多日密万么里站过不都腾江是阿姆萨拉姆浪卡瓦那该想跟着看浪爱这盘是当他们在那只苦是阿勒塔的安啊爱

Ndail pranta America mongdan na duslang ngkau mi. Matum kai tanu sengguan shia ta. Miwa mongdan pungtang pa jilada pagadab ni a ming sa jitian ay lam tiet siang na. Mongdan megam jim kai dab ga zum sha ling jian. Ntoy kumali ya ta zun ay. Siang ga ni gu. Nye gu mjue sa zun shbu. Nye pe rin a sa zun msu rey. Pungtang pa jilada ku bamadu sha. Magalami ku sash gushtiam e lay nan ri. Miwa mongdan go nde lampe ganga nung kapdan e. Antia go America mongdan ni, momasa lam ta gamra di e lam jikrin gao. Upkang akang lu e mongdan ni, madu guan na, bong pa manang lada e akang sajip pre e lam jikrin gao na. La ding America dan tia, ja le bi sham yan wom ja jim grin lam ta, adu rong e lam lo lo glo mo. งูจุนดันไอง่าไอแต่ฉันน่าเดียนเธอคุ้มลียาท่าอุโรปดันวนพังพงนี้กูอุคลันมงดันนี้เพ่มงมกับลำท่าอุโรปดันกุมโชกดีกรุชลงไอกรุมโจนาคูอักขังโจดันน่าอุคลันมงดันนี้ดินจีเนคูรากดอนไอปอมไว้ปลาเต้าพังกันรูกันซาลัมปอมปลาเทียดันมันปลูนี้มเรียไอลำท่าหลังครัดวาชงงงามาไอ วันนั้นมงดันสิเลตับนี้เธอคุ้มลียาท่าสไปร์สิกากรน่าเจลูไอวันนั้นมงดันจะพองรับตัวท่าแต่ฉันนี้ตัวตันลำตัวสปรอนน่ะกว้างหนึ่งเทียบเปอร์หนึ่งเพ่มงดันเตียงตกอุบข้างไอมิวคูมาสัจจนาคูอักขังโจตัสเซวันนั้นมงดันก็อย่ามงดันเตียงตกอุบข้างไอมิวสนิทงางาไอมาจ่อเดลังไปจัดตันไอพังก็จะคู่ดูรถจัดว่าเซ เรามองดันอาสุยานีนันสไปร์จะพันก้นนาเจลูไอชิงละข้องเอคุณครูเนียงและทัชนิงทาเรามองดันนาสุการรจัดลำกัวทำจานามงาดูงาไอเรามองดันอาสุยานีก็ชิงติงนาสุการรจัดสันทำจานามงากระทบงาดูมาชาวคุมคูพระมองมาชาวสุการช่างกุมโชจะพันปองตัวลาชิงละข้องละใจละไงดูนามาซาเชตังมาซาตัวงาไอชื่อกามาตั้งงาไอครอบชวมชานี เดี๋ยวหลังนั้นสื่อการกุศลวันที่ชนะตั้งแต่เรียมาด้วยนะสีจิ้นผิงอากาศตัวมีใบจอมตะกะนี่จะสัตว์นั่นเชิญลาไทยเจลาอเมียวชานีกุนตุงคุลง่ายจวนมีครมกุนน้อยมุ่งจมลำละมอดนันท์ท่าเราจอมสกุลเดี๋ยวนี้มีสีจิ้นผิงอากาศตัวมีเชิญลาตรงขมมุ่งตุสีจิ้นผิง จิงละข้องไอ้สมรีนิงสตาร์ทคุณถอยคุ้มใจยาชิงนีนาเกินจออามิวโมพงลิจพองท่ากาสกาไอ้ช่วยมาดุนสโปรตัดไอทุกข์ไอ้จงฝ่าอามิวชาลบ่าวมิดเพ่ช่วยตอนร่าไออันเถี่ยมงดันโกสิบงหนึ่งทันรุ่มไออามิวอาโปโลไอมงดันเร่จงฝ่าอามิวชาอามิวอาโปโลดิมครั้งละไงเร่มสาโกอันเถี่ยมงดันนาตันเลี้ยงไอเลยจงละไงเร่อันเถี่ยมงดันนาตำละตาไอมงละหมู่กาโก อเมียวชาสกุนีเราจอมหัวตอนไอเร่งากลูไอระเบ้าโกอเมียวชาสกุนีจอมกาตอนไอเร่ไทยกระเบียมไอคงพันผาจิโกอเมียวชาสกุนีเราจอมพันฉลาดไอเร่ที่คำไออเมียวชามิจิสัตโกอเมียวชาสกุนีจอมฉลาดละไอเร่จัวไอคุณนาจงฝ่าอเมียวชากงพันจอยพระลำทะลุละไอไทยกระเบียมไออจุนสีเทมิชากงพันจอยพระนามตุ สักอับไออาจุนสิกบานีเพออาจอมเจลาเรนนาจงฝ่าอเมียวชาเพอถึงคำละไอมิเทอารองสตังลูดุมยินนีชิจาจัดลักขัดวาระไองาไอมุขมงเวเทมีปุ่มอยากลามชิลาชบรรยานามินมงเปียวกาสนมงสู้กาชิกามาแต่งาไอครอบชามชาเนคำจังงามนีมุขมงเวชเปออาเดียนไปดูระไอ ได้หลังหน้ามาค้ามังเวชเปอาเดียนท่ากาสีทงไอกระจาน้องเสียนนี่เปียวไอจึงพบมาค้อนนี่ปังตันนาจอมาดัดลากาช่องนั้นเอมาดัดลูนาโกโจไอมาจ่อง่วยมาค้อนเรีย

ต่อมานี้มาฟังกันครับยังมีใจอยู่ไปหลังปิ้นไออุ่นคำก๋วยเตี๋ยมปิ้นไออุ่นคำก๋วยเตี๋ยมใส่ลำปิ้นไอคำเงินครับในกำคับครับว่าเฮาปิ้นก๋วยเสียวกันปิ้นก๋วยต่างกันก็ได้หึ่งยาวมาเบาจังกึดไหลก้นหนองเบาเยิ่มใจปีก๋วยหูว่าเอมีจู่ไหวแล้วแล้ววันนี้มาพบโสน้องนางมองใจไฟมีการอันใดเฮ็ดถึงน้องได้เสียใจน้องนางเอ๋ยห้องไห้ห้าไผปิ้นไผกุ่นไหนมาเฮ็ดถึงน้องเสียใจอย่างนี้ขอบอกปันปีหือหูหันใสพองดอเลี้ยวมาต้องดูยังมีใจอยู่ไหวไปลังก้อยมาฟังกำครับยังมีใจอยู่ไหวไปลัง

ที่ยาที่พลีลีที่เกียดโดโชเล่อีจิโชยาบีสิบาปาหูมาวิกาติดาจีสิจิพีจูสุจีนี่ให้เลยติดชิสพอติดชิฮาปาติดชิฮินีทาจูกุกุชาตาติดชิปโปโปก็จะได้มาวิตาโยตาฮิลูกูโอโลทูมาวิโอพอเฮจูยาบียูมาลาวิ สิมาปาที่เผยว่าเนี่ยขณะจะตัวละเลหูมาโอเคเปิดที่ใจเลยหากจะวิมิงก์อันเนี่ยสิมาปาขณะหูมาหากผู้โยกาตีโมมึงดัจจาวีอันเนี่ยสิมาปามาเหะเหะจะตัวลึกตัวละเลยเย่ที่ผู้ลีลีที่เกียดโดโชเลยยามีมาสิมาปาหูมาตัวกัจจ์อีเจ้าช่วยสิมาปาเลยเต้าบ่าววีสิมาปาหูมาวิกาขณะติดดัจจ์

0: มิชาจยาวิจนาโคนาหนีย
1: าติจติกติมจุจิจสิจิสิจิสิอามุจหุจหัจหุสิเฉเฉจวิจวิจสุมดิวิจ

子的传家宝。从今天开始，喝牛奶、晒太阳、跳广场舞，跟谷翠翠说拜拜。今天的每日一歌，给大家分享歌曲《我本俗人》。

不知方圆的前行，掌握绝学的鲜明，我把蓝图的相送，管他浩荡的烟云，胖门后正当我借用，开手开造的天庭。

0: 미 차츠 야비즈나 코나하니
1: 야티즈 티게팀 추지자 츠즈시즈스이 아무즈 포즈 하즈 호시 체체즈 위즈 위조 숨디비죠.